ผิดค่ะคืออะไรกฎผิดมาโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนเนี่ยนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าเอ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะฮะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะ

เวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือนะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามูฮุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันทำไมจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องส.ส.ยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.เนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเอง
รับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอการแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรดิฉันคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นดิฉันคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะฮะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้นะเราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำมาเลยนายกนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่า
ไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมา

0: มาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก400ล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2.50 บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืด เราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิยุคไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้เย้เย้เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
9: ้เย้ๆๆๆการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
9: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่

0: ู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
0: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

0: ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรู

ามีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันนะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพ

0: คนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
3: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
3: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
3: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
3: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
3: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
3: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เ

0: ี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กาเพลงมาเต้นกันเถอะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีก

นะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพทดอกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารมีช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm fine too. And how about teachers and students from the other school? How are you? Very good. I'm glad to hear that you're fine too. Okay, welcome to English class today. Now, let's have a look at our class topic for today is My Day at School. My Day at School. วันนี้นะครับท็อปิกของเรานะครับหรือว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่อง My Day at School นะครับเป็นครั้งที่1นั่นเองนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปดูจุดประสงค์และเราก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆลองบอกครูอันส์ครับว่าถ้าเราเจอท็อปิก My Day at School เด็กๆคิดว่าเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเก่งมากเลยครับก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราทำที่ไหนลูกที่โรงเรียนในแต่ละวันนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนชั่วโมงนี้เสร็จนักเรียนสามารถระบุภาพเพื่อบอกความหมายของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำนะครับนะที่โรงเรียนได้2ระบุเวลาที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันที่โรงเรียนได้นะครับแล้วก็3เลยสามารถพูดถามตอบเพื่อขอและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนได้นะครับโอเค now before we start the lesson let's have a look at our vocabulary for today now let's have a look at the first picture what did you see in the picturem ีนักเรียนแล้วก็มีโรงเรียนแสดงว่าพวกเขาเป็นไงลูกมาโรงเรียนนั่นเองนะครับคำว่ามาโรงเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า come to school
1: come to school
0: แปลว่ามาโรงเรียนนั่นเองนะครับ next what the picture is itเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วนะครับเราก็เข้าไปนั่งในห้องเรียนนะครับและเราทำอะไรลูก
1: เร
0: ีย
1: น
0: เรียนนั่นเองนะครับคำว่าเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า study
1: study
0: study
1: study
0: ถ้าเราจะบอกว่าขยันเรียนยังจำได้ไหมคำว่าขยันเรียนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ย study อะไรนะVery good. Study hard นั่นเองนะครับตั้งใจเรียนโอเค next ภาพนี้นะครับเขาทำอะไรครับผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าอ่านหนังสือในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า read books
1: read books
0: โอเคนะครับ read books แปลว่าอ่านหนังสือนั่นเอง nextภาพอะไรครับวาดรูปนะครับคำว่าวาดรูปภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหม draw pictures okay repeat after me draw pictures
1: draw pictures
0: แปลว่าวาดรูปนั่นเองนะครับทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำที่ไหนลูกที่ไหนครับที่โรงเรียนนั่นเองนะครับnext นะครับ2ภาพนี้นะครับจะมีนักเรียน2คนกำลังทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรครับ

0: กำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับหรือว่าทำงานนะครับในเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรืออาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้ครูอันจะนำเสนอคำว่า work on a computer นะครับแปลว่าทำงานนะโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนักเรียกอ่านออกเสียงตามครูลูก work
1: on
0: a computer
1: work
0: on a computer
1: work on a computer
0: แปลว่าทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้มีเด็กๆเวลาที่บ้านหรือว่าสืบค้นอะไรจะใช้คอมพิวเตอร์บ้างครับมีไหมหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้ในการค้นข้อมูลเยอะเลยนะครับโอเคเอามือลงครับต่อไป next what are you doing พวกเขาทำอะไรลูกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน very good นะครับก็คือทำการบ้านนั่นเองคำว่าทำการบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า do homework ถ้าเราจะบอกว่าทำการบ้านนะครับเราใส่ do เข้าไปด้วยนะครับ
1: do homework
0: ก็คือทำการบ้านนั่นเองนะครับต่อไป next เล่นกีฬาใช่ไหมคำว่าเล่นกีฬานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า play sports คำว่า play sports ในที่นี้แปลว่าเล่นกีฬาโดยที่เราไม่จดจงว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับ next ภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยมีผู้หญิง2คนนั่งคุยกันนะครับเป็นภาพพูดคุยกันนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าพูดคุยนะครับในที่นี้ขวัญขอนำเสนอคำว่า talk with friends นะครับ talk with friends นะครับก็คือคุยกับเพื่อนนั่นเองนะครับ talk with friends
1: talk with friends
0: แต่ถ้าอีกคำหนึ่งเราจะใช้ chat ก็ได้นะฮะ chat with friends ซึ่งคำว่า chat with friends เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าเราคุยกับเพื่อนทางไหนครับทางไหนลูกทางโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ครูอันเสนอคำว่า talk with friends นะครับคือเราคุยกับเพื่อนณเวลาที่เราเป็นไงลูกเจอเพื่อนนั่นเองนะครับหรือว่าตัวต่อตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราคุยผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเราก็สามารถพูดได้ว่า chat with friends ได้เลยนะครับโอเค next ภาพนี้คือภาพอะไรลูกนะครับเต้นนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า dance หรือ dance ก็ได้นะครับ dance หรือ dance is okay แปลว่าเต้นนั่นเองนะครับมีใครหลังจากเลิกเรียนแล้วไปฝึกซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้มีไหมอย่างเช่น cover dance อย่างเงี้ยมีไหมไม่มีแต่เด็กๆครับคำว่า dance นะครับเรายังสามารถแปลได้ว่าเต้นรำได้ด้วยนะครับหรือว่ารำได้ด้วยอย่างเช่น Thai classical dance Thai classical dance แปลว่ารำไทยมีไหมมีห้องนี้มีนักเรียนที่อยู่ชมรมรำไทยอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีโอเคต่อมา next what the picture is it ทำอะไรครับ swim นะครับก็คือว่ายน้ำเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก
1: swim
0: แปลว่าว่ายน้ำนั่นเองนะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วมีใครกลับบ้านไปฝึกว่ายน้ำมีไหมเรียนพิเศษว่ายน้ำมีไหมลูก raise your hand โอเคมีอยู่หนึ่งคนนะครับ next what are you doing รับประทานข้าวใช่ไหมเด็กๆคิดว่าน่าจะรับประทานข้าวเช้าเที่ยงหรือเย็นลูก
1: เที
0: ่
1: ยง
0: รับประทานอาหารเที่ยงนะครับคำว่ารับประทานอาหารเที่ยงในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า have lunch

0: lunch
1: have
0: lunch แปลว่ารับประทานอาหารเที่ยงถ้าเกิดว่ามื้อเช้าล่ะเราจะใช้คำว่าอะไรลูก have a lunch very good have breakfast ถ้าเกิดว่าอาหารเย็น
1: have dinner
0: นั่นเองนะครับทีนี้ภาพต่อไปเด็กๆลองบอกขวัญครับว่าเขาเล่นอะไรเอ่ยเล่นอะไรครับนะครับplay basketball
1: play basketball
0: ทีนี้นะครับเด็กๆหลายคนนะครับก็หลังจากเลิกเรียนก็ไปเล่นบาสเกตบอลนะครับซึ่งคุณครูอั๋นก็ได้สังเกตเห็นว่านักเรียนของห้องเราเนี่ยพอหลังจากเลิกเรียนก็ไปเล่นบาสเกตบอลเอาไหนมีใครเล่นบาสเกตบอลตอนเย็นๆบ้างลูก raise your hand very goodโอเคเอามือลงลูกอีกครั้งหนึ่ง play basketball
1: play basketball
0: next it's time to go yes it's time to go home are you waiting for your time right เด็กๆรอเวลานี้หรือเปล่าลูก are you waiting for your time to go home noโอเคกลับบ้านภาษาอังกฤษอ่านกับคุณลูก go home
1: go home
0: go home
1: go home
0: okay and then you have to say goodbye to teachers and to students before going back home นะครับ okay now after we learn about the vocabularies I would like you to have the practice withThe worksheet number 13. เดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดในใบงานที่13นะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อยได้ไหม71นะครับ 71 นะครับชื่อใบงานว่า School Activities. Okay. The instruction. Write down the words. Write down the words.ให้นักเรียนเขียนคำลงไปใต้ภาพให้ถูกต้อง alright let's have a look at the words that we have what we have what the words we have everybody please have a look at the screen and tell me what the words that we have could you please read it for me 1, 2, 3 go very good read books thenWork on a computer. Then? Talk with friends. We have dance, right? On the screen. ดูตรงจอนะลูก We have dance, right? And then? Talk with friends. Draw pictures. Do homework.Listen to music. Swim. And then?
1: Play sports.
0: Okay. All right. นะครับนี่คือคำที่คุณครูอ่านให้มาแล้วให้นักเรียนเป็นไงลูก Write down the words under the picture. Okay. นักเรียนเข้าใจคำสั่งไหมลูกให้นักเรียนทำอะไรครับคำศัพท์ลงไปใต้ภาพไม่ถูกต้องนะครับ All right. To the students from the other schoolThis activity, I would like you to write down the words under the picture in each item. Okay. ให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ลงไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้อง Okay. All right. I will have you the time to do this activity for a while. เดี๋ยวครูจะให้เวลาในการทำแบบฝึกหัดนี้สักครู่ครับ

0: All right, have you finished, students?
1: Yeah.
0: Okay, now let's answer. That's what we have done before. Okay. เดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันเลยครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือเปล่า All right. Now let's review about the words that we have before. เด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนว่าเรามีคำว่าอะไรบ้าง Okay. Please read it louder together. 1, 2, 3, go.Not louder. You have to read it louder. Please, 1, 2, 3, go. Very good. Work
1: on computer.
0: Work on a computer.
1: Computer.
0: And next?
1: Talk to my friends. Draw pictures.
0: Draw pictures.
1: Draw pictures.
0: Do homework. Listen to music. Swim. Play sports. Okay. Now, let's have a look at first picture. What the words we should write down? คำศัพท์คำว่าอะไรดีครับ นะครับ Play sports. Okay. You can check the answers right now. นักเรียนลองเช็คคำตอบไปได้เลยครับNext number 2เดี๋ยวดูข้อ2ต่อลูก What are they doing พวกเขาทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรครับ Read book the answer read read booksYes, you can check the answer. And then number 3. What are they doing? ทำอะไรลูกคุยกันนะครับก็คือ talk with friends นะครับ talk with friendsDid you check the answers? เด็กๆตรวจคำตอบไปหรือเปล่าลูก Okay. Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: ต่อไป number 4. เด็กๆคิดว่าเขาทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรครับ
1: Draw pictures
0: นะฮะDraw pictures. Draw pictures. ก็คือวาดรูปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ number 5นะครับ What is she doing? ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรลูก Listen to music. Listen to music. ต่อมา number 6Could you please tell me the answer of number 6? What? Work on a computer. นะครับ Work on a computer. Okay.

0: Alright, can I move to the next slide? คุณสามารถไปสไลด์ถัดไปยังลูก Okay, of course. And now, number 7. What is she doing? Dance, right? Number 8. Can you guess what he's doing? Do homework, นะครับ ทำการบ้านนั่นเองAnd finally, the last one, number 9. The answer is swim. Okay, you can check along the way all the answers. Okay, have you finished?Now, let's move to the next slide. Okay. Okay, everybody please listen carefully. หลังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับนะเด็กๆเป็นไงบ้างใครถูกหมดเลย9ข้อ Raise your hand. Who answer all the correct answer? Very good. มือลงทีนี้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้เด็กๆจะต้องถามตอบนะครับและบอกให้ได้ว่าเด็กๆทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเวลาใดบ้างนะครับอย่างเช่นคุณครูถามว่า What time do you arrive at school? What time do you arrive at school? ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรครับใครสามารถบอกครูได้บ้าง What time do you arrive at schoolเพิร์ทลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรเอ่ย
1: คุณมาที่โรงเรียนกี่โมงครับ
0: Very good นะครับเก่งมากเลยนะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณมาถึงโรงเรียนกี่โมงนะครับดังนั้นเด็กๆจะต้องตอบเป็นเวลานะครับให้ได้ว่าหนูมากี่โมงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูอั๋นจะไปสอนการบอกเวลานะครับนะสอนการบอกเวลาว่าวิธีการบอกเวลาเนี่ยเราจะบอกอย่างไรทีนี้เด็กๆดูบนจอเลยนะครับคุณครูอั๋นจะสอนนะครับการใช้ AM และ PM ในการบอกเวลาการใช้ AM และ PM ต่างอย่างไรก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่า AM PM เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับAM และ PM เราเอาไว้ใช้บอกเวลานะครับนะว่าอันไหนเป็นเวลากลางวันอันไหนเป็นเวลากลางคืนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2 อันนี้เลยนะครับ AM และ PM AM นะครับเขาบอกว่าจะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะครับก็คือตั้งแต่เวลา 24.00 น. 24.00 น. นี่คืออะไรเวลาไหนเที่ยงคืนถึง 11.59 นาทีนะครับใช้เวลาในตอนไหนลูกตอนเช้าดังนั้นสรุปนะครับถ้า AM เราจะใช้ตั้งแต่เที่ยงอะไรเที่ยงคืนถึงยังไม่ถึงเที่ยงวันเห็นไหมถึงกี่โมงลูก 11:59 ในเวลาตอนเช้าสมมุติว่านักเรียนตื่นนอนตอน 7:30 นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM เพราะ 7:30 นาทีเป็นตอนไหนตอนเช้าต่อมานะครับ PM นะครับ PM จะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนสลับกันนะครับ PM จะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับก็ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับถึง 23:59 นะครับในเวลาตอนกลางคืนนั่นเองนะครับทีนี้คุณครูถามว่าสมมุติว่านักเรียนกลับบ้านนะครับตอน 16:00 เย็นเราจะใช้ AM หรือ PM ดังๆลูก PM เก่งมากเพราะตอนกลับบ้านคือช่วงเวลาไหน ตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยมันเป็นหลังอะไรลูกหลังเที่ยงอะไรหลังเที่ยงวันใช่ไหมฮะเด็กๆก็สามารถใช้ PM ได้ถามต่อถ้านักเรียนตื่นนอนนะครับตอน 7:30 เราจะใช้ AM หรือ PM ใช้อะไรลูก AM นั่นเองเพราะ 7:30 อยู่ในช่วงเช้านั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับก็บอกว่า I come to school at 7:30 I come to school at 7:30 ฉันมาถึงโรงเรียนกี่โมงลูก
2: 7:30
0: เด็กๆลองบอกขวัญดูซิว่าเราจะใช้ AM หรือ PM
2: AM
0: ดัง
2: ๆ
0: Very good นะครับเราใส่ AM ลงไปเลยก็จะได้ว่า I come to school at 7:30 AM นั่นเองนะครับมาถึงโรงเรียนตอน 7:30 ตอนเช้านั่นเองดูอีกหนึ่งตัวอย่าง I go home at 3:30 กลับบ้านตอนกี่โมงลูก 3:30 นั่นเองกลับบ้านตอน 3:30 เด็กๆลองบอกขวัญซิว่าเราจะใช้ AM หรือ PM
2: PM
0: อะไรนะVery good ใช้ PM นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรานะครับลองมาวงกลมนะครับ AM และ PM ดูซิว่าเด็กๆจะเลือกใช้ AM หรือ PM นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ1เลยข้อ1 I have breakfast in the morning ประโยคนี้แปลว่าอะไรลูก I have breakfast in the morning ทานรับประทานอาหารเช้าในตอนเช้าเด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าเราจะใช้ AM หรือ PM ดี
2: AM
0: อีกครั้งหนึ่ง
2: AM
0: very good นะครับทีนี้ number 2 I take shower before going to sleep at night ฉันอาบน้ำนะครับก่อนที่ฉันจะไปนอนลองดูสิครับ
2: AM
0: ใครบอกว่า AM raise your handใครบอกว่า PM raise your hand very good the answer is PM นะครับเพราะอะไรใครลองบอกครูได้บ้างว่าต้องใช้ PM เพราะว่าก่อนนอนนะครับมันเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับ next ข้อ3 I do my homework after school I do homework after schoolทำการบ้านหลังจากโรงเรียนเลิก We should use AM or PM? AM หรือ PM? PM นั่นเองนะครับเพราะมันอยู่ในช่วงตอนเย็นนั่นเองนะครับ Next number 4 I play sports with friends in the afternoon แปลว่าอะไรลูกฉันเล่นกีฬากับเพื่อนๆตอนไหนตอนบ่ายตอนบ่าย
2: PM
0: AM or PM
2: PM
0: นะครับNext Number 5 I go to school by bus every morning I go to school by bus every morning มาโรงเรียนด้วยอะไรลูกรถบัสทุกตอนเช้าเลยนะครับ Should we use AM or PMAM นะครับต่อไป number 6 I watch the sunset every evening I watch the sunset every evening คำว่า sunset แปลว่าพระอาทิตย์ตกฉันชอบดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยทุกตอนเย็นเลยนะครับ Should we use AM or PM
2: PM
0: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวสรุปนะครับว่าถ้าเราจะใช้ AM เราใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 11:59 ตอนเช้าฟังใหม่นะพร้อมกันถ้าเราใช้ AM ก็จะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 11:59 นาทีในตอนเช้าแต่ถ้าเราใช้ PM เราจะใช้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงถึงก่อนเที่ยงคืนก็คือ 23:59 นาทีนั่นเองนะครับโอเคอีกข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่ง I have lunch at 11 every day. I have lunch at 11 every day. ทีนี้จะเป็น AM หรือ PM
2: AM
0: อะไรลูก
2: AM
0: The answer is AM very good นะครับก็คือมันยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่เลยนะครับ11โมงดังนั้นเราจะใช้ AM นะครับแต่ถ้าเป็นสมมติว่าครูบอกว่า I have lunch at 2 in the afternoon ครูทานอาหารกลางวันกี่โมงลูกบ่ายอะไรบ่าย2ถ้าบ่าย2เนี่ยเราจะใช้ AM หรือ PM บอกก่อน
2: PM
0: very good ทีนี้สมมุติว่าครูอั๋นเข้านอนตอน3ทุ่มเราจะใช้ AM หรือ PM
2: PM อ
0: ะไรนะ
2: PM
0: นะครับไม่ใช่ AM นะครับเพราะมันยังอยู่ในช่วงหลังอะไรหลังเที่ยงวันโอเคนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมีบทสนทนาด้วยนะครับซึ่งบทสนทนานี้จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที
2: ่
0: 72โอเคเดี๋ยวคุณครูอั๋นนะครับจะเปิดไดอะล็อกให้นักเรียนฟังนะครับเปิดเสียงให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเนี่ยใส่คำตอบลงไปดูสิครับว่าเขาว่าอะไรหายไปคำศัพท์คำว่าอะไรหายไปโอเคครับ Are you ready?
2: Yes.
0: Okay, if you're ready, let's go. ฟังนะ
3: What time do you arrive at school?
0: เขาถามว่าอะไรลูกฟ้าใสเดี๋ยวคุณครูอันบอกก่อนว่าเป็นบทสนทนาระหว่างฟ้าใสกับใบบัวฟ้าใสกับใบบัวฟ้าใสถามใบบัวว่าอะไรฟังใหม
3: ่ What time do you arrive at school
0: ต่อไปดูใบบัวตอบนะครับฟังดีๆนะ
4: I arrive at school at 7:30 a.m.
0: ได้ยินไหมลูกอีกครั้งนึง
4: I arrive at school at 7:30 a.m.
0: I arrive at school at อะไร AM นะ at 7:30 a.m. นะครับเดี๋ยวเราฟังใหม
4: ่ I arrive at school at 7:30 a.m.
0: เสียงอาจจะไม่ชัดนิดนึงลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยต่อไปนะครับต่อไปฟ้าใสถามต่อว่าอะไรฟัง
3: What subjects do you like
0: What subjects do you
2: like
0: แปลว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรฟังดีๆนะใบบัวตอบว่าอะไรนะ
4: I like English I like English
0: Again, please.
4: I like English.
0: I like. เด็กๆลองเขียนดูสิครับว่านักเรียนจะเขียนถูกไหม คำตอบคืออะไรลูกวิชาอะไรครับที่ใบบัวชอบ English นั่นเองนะครับต่อไป next ข้ามต่อไปเลยนะฟ้าใสถามต่อว่าอะไรฟัง
3: What school activity do you like
0: What school activity do you like What school activity do you like แปลว่ากิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนที่ชอบคือกิจกรรมอะไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูใบบัวตอบว่าเขาชอบทำกิจกรรมอะไร Are you ready?
2: Yes.
4: I like dancing. I like dancing.
0: I like dancing.
4: I like dancing.
0: เขาใบบัวบอกว่าชอบอะไรลูก dancing นั่นเองนะครับก็คือชอบการเต้นนั่นเองNext เขียนยังลูกต่อไปนะครับฟ้าใสถามต่อว่าอะไรฟังดี
3: ๆ What do you do at playtime? What do you do at playtime?
0: ฟ้าใสถามว่า What do you do at playtime? What do you do at playtime? คำว่า playtime ก็คือเวลาว่างฟ้าใสถามใบบัวว่าเวลาว่างเนี่ยทำอะไรคุณทำอะไรในเวลาว่างเดี๋ยวเรามาฟังใบบัวใบบัวจะตอบว่าอะไรตรงนี้ยาวนิดนึงนะครับฟังดี
4: ๆ I listen to the songs and dance at playtime
0: Again please
4: I listen to the songs and dance at playtime
0: โอเคเด็กๆเงียบก่อนเดี๋ยวฟังใหม่ฟังใหม่
4: I listen to the songs and dance at playtime.
0: มีใครบอกคุณได้บ้างว่าเขาชอบเขาทำอะไรในเวลาว่างฟังเพลงแล้วก็เต้นลองดูซิฟังใหม่อีกครั้งนึง
4: I listen to the songs and dance at playtime.
0: I listen to the song and dance at playtime. เขียนตัวเล็กๆลูกThe answer is Have you finished?
2: No.
0: No. Okay. I'll give you time to write down the answers. Okay, have you finished?
2: Yeah.
0: Okay, let's move to the next slide. ทีนี้ฟ้าใสถามต่อนะครับว่าอะไรฟังดูดี
3: ๆ What time do you do homework? What time do you do homework?
0: What time do you do homework? What time do you do homework? แปลว่าคุณทำการบ้านตอนกี่โมงนะครับทำการบ้านตอนกี่โมงเดี๋ยวไปดูใบบัวว่าทำแต่การบ้านตอนกี่โมงนะครับ
4: I do homework at 3:30 p.m.
0: Okay, listen again.
4: I do homework at 3:30 p.m.
0: 3:30

0: a.m. or p.m.?
1: p.m.
0: ฟังใหม
2: ่ I do homework at 3:30 p.m.
0: The answer is 3:30 p.m. Now let's move on. เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฟ้าสายถามว่าอย่างไรอีกฟ้าสายถามว่า
3: What time do you go back home?
0: What time do you go back home?แปลว่าคุณกลับบ้านตอน
1: กี
0: ่โมงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใบบัวนะครับว่าเขากลับบ้านตอนกี่โมง
2: I go back home at 4 p.m. I go back home at 4 p.m.I go back home at 4 p.m.
0: กี่โมงลูก4 4 p.m. Okay, next. Now. Okay, have you finished, guys? All right, now. Welcome back. ทีนี้เดี๋ยวเรามาถึงช่วง wrap up แล้วนะครับก็คือสรุปบทเรียนในวันนี้โอเคเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการบอก
1: เวลา
0: เดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับใหม่ทีนี้ look at the first picture could you please tell me what the activity is it play sports nextRead books, very good. Please read it louder. Next. What? Talk with friends. หรือว่า chat with friends ก็ได้นะครับ Next.
1: Draw pictures.
0: Again, please.
1: Draw pictures.
0: Then, number 5. Could you please tell me what words it is? Listen to music. And then...Work on a computer นะครับต่อไป number 7
1: dance
0: next
1: do homework
0: finally
1: swim
0: นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรายังมีการใช้ AM และ PM ในการบอกเวลาด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่เด็กๆลองอ่านให้ครูอ่านฟังสิครับว่า AM เราจะใช้ในช่วงไหนครับอ่านพร้อมกัน 1 2 3 go

0: ค่ะในช่วงเช้าใช่ไหมฮะต่อไป PM จะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับก่อนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าครูอ๋านบอกว่า I wake up at 6 in the morning แสดงว่าครูอ๋านต้องใช้ AM หรือ PM ลูก AM ถ้าครูบอกว่า I go back home at 4 in the evening ต้อง AM หรือ PM PM นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวครูอ๋านจะฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับในบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนอยู่ในเรื่อง My Day at School นะครับเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับทีนี้ให้นักเรียนเตรียมใบงานนะครับที่15เรื่องพิชานะครับ Picha's Day at School นะครับนี่คือชื่อใบงานเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บนะครับ dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ Do you have any questions?
1: No.
0: Okay. I think this is enough for today and see you next time. Bye bye.

0: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
1: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
1: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจเราไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
1: รถเลยอยู่ทั้งคู่
2: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้วนะ
1: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
2: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
1: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
0: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
1: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
3: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
0: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
1: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
4: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
1: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
0: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
1: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
2: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
1: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า มีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
0: ไม่มีขยักขยักเลย
1: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
0: เพลงด้วยเหรอ
1: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: ือเปล่าคะ
1: แน่นปึกเลยแน่นปึกเลย
0: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อหมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดู

0: สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
1: แม่ค่ะ
0: จ๋า
1: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ2ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางแล้วก็ห้องเรียนต้นทางด้วย

0: ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะก็คือเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆเห็นหรือยังว่าวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรลูก
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ใจมรดกโลก
0: ภูมิใจมรดกโลกนะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูบอกว่าให้เตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีมาใช่ไหมเตรียมมาหรือยังเตรียมมาแล้วเราสำรวจดูสิลูกว่าภูมิใจมรดกโลกของเราเนี่ยอยู่บทที่เท่าไหร
1: ่
0: บทที่สองนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับใช้หนังสือเล่มใหม่จะเป็นบทที่สองนะแต่ถ้าเป็นเล่มเก่าลองเปิดดูในหน้าสารบัญ นะครับอาจจะไม่ตรงกันอ้าวทีนี้เรื่องภูมิใจมรดกโลกวันนี้เราจะอ่านหนังสือแล้วสรุปเรื่องราวจากการอ่านนะครับแต่ก่อนที่จะอ่านหนังสือกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ูกชูป้ายขึ้นมาคำไทยใช้ให้ถูกอยากจะรู้หรือยังว่าคำนี้คืออะไร
2: อยาก
0: แล้วปลายทางอยากจะรู้หรือยังครับอยากแล้วนะพร้อมไม่เอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมคำนี้ได้แก่คำว่าผนังดูซิใครว่าสีแดงถูกต้องยกมือมีไหมลูกใครว่าสีเขียวเตรียมเลยนะมีในใจแล้วหรือยังผนังเขียนอย่างไรปลายทางพร้อมไม่เอ่ย1 2 3 4ตอบคือสีอะไรลูกแดงหรือเขียวเขียวสุดยอดมากมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงไหนมีอะไรลูกคำว่าผนังต้องมีสระอะกำกับอยู่พยางหน้านะบางคนเขียนเนี่ยไม่มีสระอะซึ่งไม่ถูกต้องนะครับรู้จักผนังไหมลูกผนังคืออะไรผนังก็คือแกงใช่ไหมแกงคั่วไก่หรือแกงเนื้อเป็นต้นน้ำแกงจะมีลักษณะข้นใช้อะไรในการทำเคยกินไหมผนังไม่เคยนี่คือหน้าตาของแกงผนังเป็นไงมีกะทิแล้วก็ใส่พริกใส่ใบมะกรูดอาจจะเป็นเนื้อก็ได้หรือเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้นะครับเขียนให้ถูกต้องด้วยนะต้องมีอะไรกำกับอยู่พยางค์หน้าสระอะนะครับพะแนงนะได้คำที่ถูกต้องแล้วนำไปเขียนให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปท่องโลกไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปไหมอยากไปลองดูสิว่าตรงนี้คืออะไรใครรู้จักบ้างใครรู้จักอยู่ประเทศอะไรใช่ประเทศไทยไหมแบบนี้ยังไม่บอกปลายทางรู้จักไหมลูกภาพนี้คือที่ไหนมีอะไรในภาพบ้างลองช่วยกันสังเกตซิมีอะไรในภาพลูกเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ปราสาทใช่ไหมแล้วก็ทำจากอะไรหินแล้วก็มีต้นไม้อะไรปกคลุมไปหมดเลยเหมือนประเทศไทยไหมคล้ายๆไหมถ้าเป็นประเทศไทยลักษณะแบบนี้จะอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนนะกรุงเทพมีหรือเปล่าเนี่ยอยุธยาที่ไหนอีกสุโขทัยดีมากลองมาดูภาพต่อมาอุ๊ยอันนี้ประเทศอะไร
3: ลาว
0: อังกฤษไม่ใช่ลาวไม่ใช่ยังไม่บอกอินเดียน่าไปเที่ยวไหมอยากไปไหม
3: อินเดีย
0: สวยไหมลูกแบบนี้สวยไหมอันนี้ก็เป็นปราสาทเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆเนาะทำจากอะไรหินน่าจะเกิดนานหรือยังแบบนี
3: ้
0: นานแล้วลองดูอันนี้อะไรใครรู้จักทำไมเก่งจังเลยเคยไปมาหรือเปล่า
3: ไม
0: ่เคยเคยอ่านหนังสือใช่ไหมลูกเคยเจอไหมกำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นยังไงเขามีจุดเด่นยังไง
3: ยาว
0: ที่สุดในโลกใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นมันก็จะมีบางส่วนที่ชำรุดแหละบางส่วนก็อาจจะเดินขึ้นไปได้นะครับอันนี้เรียกว่ากำแพงเมืองจีนต่อมาสถานที่นี้รูปภาพนี้คืออะไรครับเด็กๆรู้จักไหมใครเคยเห็นบ้างเคยเห็นไหมลูกไม่เคยเห็นแล้วทราบไหมว่าอยู่ประเทศอะไรแล้วทำไมรู้ไม่เคยเห็นทำไมรู้อยู่ที่อังกฤษใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าชื่อนี้ชื่ออะไรไม่รู้

0: ไม่เป็นไรนะเด็กๆคิดว่าภาพนี้กลุ่มหินโบราณอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่ใจนะดูลักษณะการวางสิลูกถ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมไม่แสดงว่าน่าจะมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมจริงๆแล้วกลุ่มหินโบราณอันนี้มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์สร้างขึ้นประมาณ 5,000 ปีที่แล้วนะครับเป็นไงน่าสนใจไหมเดี๋ยวลองดูว่ามันคือตรงไหนนะครับเป็นยังไงบ้างลูกแต่ละอันอยู่ประเทศอะไรอันแรกอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่านครวัดนะอยู่ที่ประเทศกัมพูชาภาพที่2อันนี้คือพุกามอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วก็อันที่3คือเด็กๆรู้จักอยู่แล้วคืออะไรลูกกำแพงเมืองจีนอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับกลุ่มหินโบราณอันนี้นะมีชื่อเรียกว่ากลุ่มหินโบราณสโตนเฮนจ์อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ก็มีการสันนิษฐานเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วนั่นเองนะเด็กๆทราบไหมว่าสถานที่เหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคืออะไรนะเมื่อกี้มีคนตอบถูกมรดกโลกเก่งมากทีนี้แต่ละประเทศน่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นสถานที่เป็นปราสาทโบราณหรือเป็นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลกเยอะแยะมากมายเด็กๆคิดว่าประเทศไทยมีบ้างไหม
1: มี
0: ในใครรู้จักมรดกโลกของประเทศไทยเคยเรียนมาหรือเปล่าอยู่ที่จังหวัดอะไรเยอะเลยประเทศไทยเราก็ได้เยอะนะจังหวัดอะไรลูกอะไรนะบ้านเชียงเก่งจังเลยมีที่ไหนอีกวัดพระแก้วใช่ไหมเอ่ยมีอีกไหมมีอีกไหมวัดพระแก้วยังไม่ใช่นะอะอะไรอีกลูกไม่เป็นไรตอบใหม่ได้อยุธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมก็มีสถานที่เยอะเลยแล้วก็ที่เด่นๆเลยก็คือมีที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมทีนี้มาดูของประเทศไทยกันบ้างนะสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในประเทศไทยจริงๆมีเยอะมากนะครับเคยไปไหมลูกตรงนี้ที่นี่คือที่ไหนเขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะมีอะไรอยู่ในนี้มีพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมแล้วก็มีปรางมีโบราณวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นนะครับคือทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าเป็นมรดกโลกก็เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเกิดมานานหลายร้อยปีแล้วก็ยังคงอยู่ดังนั้นก็เลยต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้นะอันนี้ก็เหมือนกันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมันมีหลายๆมุมนะครับจริงๆสวยมากนะคุณครูเคยไปแล้วก็กว้างมากเดินเข้าไปเนี่ยแทบไม่อยากออกมาไม่คิดว่าในประเทศเรายังมีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่สวยงามได้ขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ใช่มั้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของไทยนะวันนี้แหละอันนี้ก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเหมือนกันนะครับหลายๆมุมทีนี้ลองมาดูว่าทำไมครูต้องเอาภาพมรดกโลกมาให้เด็กๆได้ดูเพราะอะไรลูกเราจะอ่านเรื่องอะไรวันนี
1: ้มรดกโลก
0: ภูมิใจมรดกโลกตอนนี้คิดว่าตัวเองภาคภูมิใจหรือยังภูมิใจหรือยังที่มีมรดกโลกที่มีสิ่งของหรือว่ามีโบราณวัตถุโบราณสถานเนี่ยที่เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกคำว่ามรดกโลกยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาหรือเราต้องทำลายลูก
1: รักษา
0: ใช่ไหมวันนี้ลองมาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิใจมรดกโลกกันนะครับโดยเด็กๆจะต้องอ่านจับใจความแล้วก็ตอบคำถามจากการอ่านได้นะรวมทั้งสรุปข้อคิดความรู้ต่างๆแล้วก็มีมารยาทในการอ่านนะครับเด็กๆดูที่จุดประสงค์ข้อที่2สรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกวันนี้คุณครูมีชิ้นงานให้ทำคนละกลุ่มละ1ชิ้นงานโดยเราจะใช้กระดาษนะเขียนเป็นแผนภาพความคิดเพื่อสรุปความรู้แล้วก็ข้อคิดจากการอ่านด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูปลายทางระหว่างนี้ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมให้เด็กๆด้วยนะครับก็คือมีกระดาษ1แผ่นใหญ่แล้วก็พวกปากกาสีไม้ปากกาสีหรือว่าดินสอสีอะไรก็ได้เอาไว้ให้เด็กๆได้ทำแผนภาพความคิดนะครับที่มาดูเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านนะครับขอตั้ง

0: ดมุ่งหมายในการอ่านก่อนนะก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนเด็กๆ ดูอันดับแรกเราอ่านเพื่อตอบคำถามนั่นแปลว่าอะไรลูกอ่านเพื่อตอบคำถามแปลว่าอะไรต้องหาคำตอบให้ได้ใช่ไหมนะอ่านเพื่อค้นหาใจความสำคัญของเรื่องนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องหาให้เจอว่าส่วนสำคัญอยู่ที่ไหนเขาต้องการนำเสนออะไรนะแล้วก็อ่านเพื่อสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านรวมทั้งเขียนแผนภาพความคิดสรุปเรื่องด้วยนี่คือจุดมุ่งหมายในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมที่จะอ่านหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะก่อนที่จะอ่านขอทบทวนการเขียนแผนภาพความคิดนิดนึงให้เด็กๆอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูมีประเด็นอยู่ให้5ประเด็นในการเขียนแผนภาพความคิดนะครับประเด็นที่1อ่านพร้อมกันได้ไหมให้ทำอะไร
1: สถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
0: นั่นแปลว่าเด็กๆได้คำถามแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรลูกไปหาคำตอบจากบทอ่านใช่ไหมนะต้องหาคำตอบให้คุณครูโดยเราจะเอามโนทัศน์ตรงนี้ไปเขียนลงในกระดาษสีชมพูของตนเองหรือสีเขียวที่คุณครูแจกไว้ให้นะครับนะแล้ว ทีนี้อันที่สองอ่านพร้อมกันนะข้อที่สองคือนั่นแปลว่าต้องหาชื่อหน่วยงานให้เจอลองดูซิว่าจะเจอไหมเจอเสร็จแล้วเขียนลงในแผนภาพความคิดนะครับข้อที่สามหาอะไรอันที่3ลูกข้อที่3เหตุผลที่ประกาศมรดกโลกหาคำตอบให้เจอนะว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างจึงต้องประกาศเป็นมรดกโลกแล้วก็ข้อที่4คือความรู้ที่ได้รับเด็กๆได้ความรู้อะไรเชื่อมโยงจากชั่วโมงที่แล้วนะการหาความรู้ต้องหาให้ได้แล้วก็ข้อคิดจากการอ่านแล้วเราจะเอาข้อคิดที่ได้เนี่ยไปทําอะไรนะครับพอไหวไหม5อันนี้5มโนทัศน์นี้ได้นะอ่านเสร็จแล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดให้ครูนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ้าวทีนี้ทุกคนเปิดไปหนังสือเรียนของตนเองบทที่2เราจะมาเริ่มอ่านหนังสือกันนะคุณครูให้เวลาในการอ่านแค่10นาทีพอไหมเพราะว่ามีแค่ประมาณ4หน้าใช่ไหมลูกแล้วก็มีบทอ่านเสริมที่อยู่ต่อจากท้ายของบทนะอีก2หน้านะเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านรวมกันทั้งบทอ่านในบทที่2แล้วก็บทอ่านเสริมอีก2หน้านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยครับ

0: ล้วครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วใช่ไหมครับในใครอ่านยังไม่จบมีไหมไม่มีนะจบเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูให้อ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกแล้วก็อ่านบทอ่านเสริมที่ต่อท้ายจากเรื่องใช่ไหมครับเกี่ยวกับรู้เรื่องมรดกโลกนะซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกาศมรดกโลกแล้วก็มรดกโลกประเภทต่างๆใช่ไหมลูกมีมรดกทางวัฒนธรรมใช่ไหมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติด้วยเอาเรื่องราวของเรื่องนี้เป็นยังไงอ่านมาแล้วเป็นยังไงคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่างจังหวัดที่นั่นแหละครับต่างจังหวัดนั่นคือที่ไหนที่ไหนลูกที่อะไรนะที่วัดตรงนั้นที่เขาเอามีรายชื่อต่างๆเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอุทยานประวัติศาสตร์ดีมากนะเวลาไปแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยใช่ไหมแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเด็กๆ เห็นในตารางไหมลูกในหนังสือเรียนของเราเห็นไหมในตารางเขาบ่งบอกสถานที่เอาไว้ใช่ไหมมันจะมีเขตในกำแพงนอกกำแพงนะลองศึกษาดูสิว่าในแต่ละที่มีตรงไหนบ้างนะครับเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็คือจะต้องสรุปความรู้สรุปใจความสำคัญแล้วก็สรุปเรื่องราวจากการอ่านทั้งหมดลงในกระดาษแค่1แผ่นนะก็คือแผนภาพความคิดนั่นเองนะครับโดยวันนี้ของฝากจากคุณครูเด็กๆอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วนะให้ร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดเป็นกลุ่มนะครับฝากให้คุณครูปลายทางช่วยแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆด้วยนะครับเป็นกระดาษเป็นปากกาสีน้ำหรือปากกาดินสอสีเอาไว้ตกแต่งก็ได้นะนักเรียนจะต้องระดมความคิดร่วมกันเพื่อเขียนแผนภาพตามมโนทัศน์ที่ครูกำหนดซึ่งวันนี้คุณครูกำหนดมโนทัศน์ให้ทั้งหมด5มโนทัศน์อันแรกคือสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเด็กๆอ่านเจอไหมลูกว่ามีที่ไหนบ้างเจอไหม
1: เจอ
0: ดีมากแล้วก็เขียนมาให้คุณครูด้วยนะอันที่สองหน่วยงานที่ประกาศมรดกโลกอ่านเจอไหม
1: เจอ
0: ดีมากเขียนมาด้วยเหตุผลที่ประกาศบอกได้ไหมเหตุผลได้ไหมลูกได้ความรู้ที่ได้รับเขียนความรู้มาได้กลุ่มละ3ข้อนะแตกออกมาเป็นความคิดให้คุณครูแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากการอ่านด้วยนะครับอันนี้เป็นมโนทัศน์ทั้งหมด5มโนทัศน์ที่เราจะใส่ลงในแผนภาพความคิดนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทุกคนเอาอุปกรณ์ตัวเองขึ้นมาเอาหยิบกระดาษขึ้นมาเลยเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะก่อนเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะเสร็จแล้วให้เขียนตรงกลางมารับปากกาได้เลยนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มใช่ไหมเสร็จไหมลูก
1: เสร
0: ็จนะกลุ่มหนึ่งเสร็จหรือยังโชว์ผลงานให้ดูหน่อยโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับกลุ่มที่สองเสร็จเรียบร้อยหรือยังโชว์ขึ้นมาเลยโชว์เลยนะกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามเตรียมตัวกลุ่มสามเสร็จไหมลูกเสร็จนะโชว์ขึ้นมาเลยกลุ่มที่สามสุดยอดเรียบร้อยทีนี้กลุ่มที่4พร้อมจะโชว์หรือยังโชว์ขึ้นมาเลยลูกกลุ่มที่4ดีมากสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มที่5ชูขึ้นมาเลยโอ้ยกลุ่มนี้ลายมือสวยมากสุดยอดปรบมือให้ตัวเองทุกกลุ่มเลยนะครับสุดยอดทีนี้คุณครูขอตัวแทนใครอยากจะนำเสนอกลุ่มไหนกลุ่มไหนอุ้ยกลุ่ม5ยกมืออ่ะกลุ่ม5มาเลยถือผลงานออกมาขอแค่1กลุ่มก็พอเพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะนำชิ้นงานไปตรวจให้นะแต่ว่าฟังเพื่อนๆกลุ่มที่5แล้วก็ลองดูว่าเราสามารถเขียนสรุปได้คล้ายๆกับเพื่อนหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาเสนอแนะร่วมกันนะครับกลุ่มที่5มาฝั่งนี้เลยลูก
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5ค่ะหัวข้อวันนี้คือภูมิใจมรดกโลกค่ะข้อ1สถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก1อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย2อุทยานประวัติศาสตร์ศรีชัชนาลัย3อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
0: หัวข้อต่อมาหัวข้อที่2นะหน่วยงานที่ประกาศมรดกโลกของหนูเขียนว่าอะไรลูกหน่วยงานที่ประกาศ
2: UNESCO

0: ถูกต้องต่อมาอันที่3เหตุผลที่ประกาศลองบอกเพื่อนๆดูซิว่าคืออะไรเหตุผล
1: เพราะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมีอายุนาน
0: ข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4คือความรู้ที่ได้รับได้รับความรู้อะไรบ้างครับ
2: ความรู้ที่ได้รับ1ได้รู้สถานที่ที่ได้รับมรดกโลกค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายข้อคิดที่ได้จากการอ่านวันนี้เด็กๆได้ข้อคิดอะไรกลุ่มที่5
2: ได้รู้ตำแหน่งสถานที่ได้รับมรดกโลกและควรรักษาอนุรักษ์ไว้ค่ะ
0: สุดยอดขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะครับทีนี้เมื่อกี้ครูเจอคำผิดนิดนึงเด็กๆเขียนตรงไหนผิดรู้ไหมรู้ตัวไหมเขียนคำว่าอะไรผิดกำแพงเพชรใช่ไหมต้องเขียนต้องตัวไหนมาก่อนซอช้างแล้วก็ตามด้วยรอเรือตรงคำว่าเพชรนะครับไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขได้นะอันนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่5ไปแก้ไขคำผิดขีดออกแล้วก็เขียนคำที่ถูกต้องมาให้คุณครูนะครับกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอมีอีกไหมกลุ่มหนึ่งอยากนำเสนอไหมลูกมีไหมออกไหมกลุ่มที่1เชิญปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยสุดยอดเสนอแบบรวดเร็วได้ไหมลูกไม่ต้องเอานานนะเอาแบบกระชับนะอ่ะเชิญเลยครับกลุ่มที่1
3: วันนี้กลุ่มที่1จะมานำเสนอผลงานครับสถานที่ที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก1วัดช้าง
0: ล
3: ้อม2วัดเจดีย์7แถว3วัดนางพญา4วัดสวนแก้วอุทยานน้อย5วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่หน่วยงานที่ประกาศยูเนสโกเหตุผลที่ประกาศมรดกโลก1เพราะเป็นสถานที่สำคัญ2เพราะอายุยืนนานความรู้ที่ได้รับ1ได้รู้สถานที่สำคัญของโลก2ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยอดีตจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ3ได้รู้เกี่ยวกับสมบัติของประเทศไทยข้อคิด1ควรอนุรักษ์สถานที่ที่เป็นมรดกโลกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ
0: สุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับดีมากทีนี้ครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าที่เพื่อนบอกว่าสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจริงๆแล้วที่เพื่อนเขียนมาเนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะแต่จริงๆแล้วเราถูกประกาศก็คือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจริงๆก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเพิ่มเติมเนาะมันเป็นความรู้ที่เราสามารถแสวงหาเพิ่มเติมได้แล้วก็การเขียนแผนภาพความคิดเนี่ยก็ดีใช่ไหมเพราะว่าเราจะทำให้เราเห็นภาพรวมของการอ่านทั้งหมดดีไหมเราเอาความคิดที่เราได้จากการอ่านมาลงในกระดาษแค่หนึ่งแผ่นแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันสรุปออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กลุ่มที่หนึ่งสุดยอดมากต่อมาคุณครูขอเพิ่มเติมความรู้นิดนึงนะครับเด็กๆเห็นภาพไหมครับว่าตรงนี้คืออะไรลูกเขาเรียกว่าเขาอะไร
4: เขาคล
0: ัง
4: นอก
0: เขาคลังนอกนะซึ่งบริเวณตรงนี้นะอันนี้คือบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเด็กๆรู้จักไหมลูกว่าตรงนี้มีความสำคัญยังไงนี่แหละสถานที่ตรงนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ที่เราเพิ่งจะได้รับมาสดๆร้อนๆเลยก็คือเมื่อปี2566นั่นเองนะครับวันที่19กันยายนนะซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

0: แห่งที่4ของประเทศไทยนั่นเองนะสวยงามน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เหลือ3กลุ่มใช่ไหมไม่ได้นำเสนอเสียใจไหมลูกไม่เสียใจไม่เสียใจหน่อยหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้านะกิจกรรมก็จะมีตลอดนะครับทุกๆครั้งทีนี้เดี๋ยวเด็กๆค่อยเวียนกันออกมานำเสนอแต่ว่าทุกคนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวส่งชิ้นงานให้คุณครูนะครับเดี๋ยวจะได้นำไปตรวจแล้วก็ให้เป็นคะแนนแล้วก็ฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางเช่นกันนะครับสรุปบทเรียนร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันในครั้ง
1: คุณครู

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่

0: โยนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weed w e e d weed แปลว่าวัชพืช pest p e s t pest แปลว่าสัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันพวกเราจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรกัน
3: ออกแบบป้ายนิเทศ
2: ออกแบบป้ายนิเทศใช่ไหมนักเรียนปลายทางครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ออกแบบป้ายนิเทศดังนั้นวันนี้เราจะมาทำป้ายนิเทศกันนักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์มาหรือยังครับ
4: เตรียมมาแล้ว
2: นักเรียนปลายทางนะตอนนี้ครูกำลังถามนักเรียนปลายทางอยู่นักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนต้นทางบ้างนักเรียนต้นทางเตรียมอุปกรณ์มาหรือยังครับ
5: มาแล้ว
2: เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับดังนั้นครูขอเข้ากิจกรรมแรกของเราเลยนั่นก็คือตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำป้ายนิเทศนั่นเองว่าสิ่งที่เราได้เขียนไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับเอามาครบหรือเปล่านะครับมีหรือมีใคร

้เอามาบ้างนะครับเดี๋ยวกูจะให้ช่วงเวลานี้นะครับให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันเช็คอุปกรณ์นะครับตามที่เราได้วางแผนเอาไว้เริ่มเช็คอุปกรณ์ได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการตรวจสอบแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้ตรวจสอบนะครับถือได้ว่าทุกคนทุกกลุ่มเอามาครบใช่ไหมครับครูก็หวังไว้เช่นนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเอ๊ะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์มาครบกันหรือเปล่านะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งเลยกลุ่มที่หนึ่งอุปกรณ์เป็นไงบ้างครับจากการตรวจเช็คมาม
1: ีเพื่อนไม่ได้เอามาหนึ่งคน
0: ไม่ได้เอาอะไรมาเอ่ย
1: ไม่ได้เอากันไกลมา
0: ไม่ได้เอากันไกลมายังมีอีกไหมของที่ไม่ได้เอามาม
1: ีครับ
0: มีอะไรเอ่ยแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนะครับ
1: นิวตันไม่ได้เอากาวมาน
0: ิวตันไม่ได้เอากาวมาโอเคเรียบร้อยครับกลุ่มที่หนึ่งต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองอุปกรณ์ครบหรือเปล่าครับ
2: ครบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอุปกรณ์ครบกลุ่มที่สามเป็นยังไงครับกลุ่มที่สามอุปกรณ์ครบไหมครับ
3: ไม่ครบค่ะ
0: ไม่ครบมีอะไรบ้างที่ไม่ครบครับ
3: มีกาวมีสติกเกอร์แล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดซื้อมาผิดกระดาษ
0: ผิดขนาดใช่ไหมฟิวเจอร์บอร์ดซื้อมาผิดขนาดโอเคไม่เป็นไรครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันนะครับว่าอุปกรณ์ของเขาจะครบหรือเปล่าครบไหม
3: ครบค่ะ
0: ครบใช่ไหมครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับอุปกรณ์ครบหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม่ครบค่ะ
0: มีขาดอะไรบ้างครับ
3: ขาดรูปปริ้นค่ะ
0: รูปที่เอามาปริ้นใช่ไหมเอาที่ปริ้นมาแล้วก็เอามาตกแต่งใช่ไหมครับโอเคครับนักเรียนครับเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางเนี่ยก็ยังถือได้ว่ายังขาดนะครับในเรื่องของการมีวินัยนะครับการเอาใจใส่นะครับงานที่จะต้องเอามานะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางครับรอ

0: ลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาดูบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้เอากาวมาไม่ได้เอากรรไกรมาบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้เอากระดานไว้บอร์ดหรือว่าขออภัยครับไม่ได้เอาฟีเจอร์บอร์ดตามขนาดที่ต้องการมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับที่พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องทำนะครับนั่นก็คือcarry out นั่นเองนะครับนั่นก็คืออะไรก็คือการทำป้ายนิเทศให้สำเร็จนะครับขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเตรียมตัวนะจากที่เราได้รู้ไปแล้วว่าการทำป้ายนิเทศเนี่ยทำอย่างไรออกแบบอย่างไรนะครับก็ขอให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขนะครับและตั้งใจทำแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มก่อนว่าเอ๊ในการทำป้ายนิเทศเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับในข้อที่1ทุกกลุ่มเลยนะครับต้องร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจครูจะไม่เห็นว่ากลุ่มไหนเล่นนะครับต่อไปข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมครับและสุดท้ายข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มในการทำป้ายนิเทศในวันนี้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามก่อนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงเบาแบบนี้พร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะหมดเวลาในการทำป้ายนิเทศแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักเรียนปลายทางประสบความสำเร็จหรือเปล่าเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับบางกลุ่มนะครับก็ช่วยกันนะครับบางกลุ่มเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วบางกลุ่มก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับป้ายนิเทศของแต่ละกลุ่มการของเรียนต้นทางจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยว

เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้เห็นป้ายนิเทศของแต่ละกลุ่มแล้วนะครับก็ถือได้ว่าครบองค์ประกอบของป้ายนิเทศนะครับบางกลุ่มเนี่ยทำได้สวยงามมากนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำป้ายนิเทศกันแล้วใช่ไหมนักเรียนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เขียนนะครับปัญหาที่ค้นพบนะครับและวิธีการแก้ไขปัญหาของทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับปัญหาที่พบปัญหาอะไรบ้างล่ะที่เราพบในขณะที่เราทำป้ายนิเทศหรือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหานั้นแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับก็ได้หมดเวลานะครับในการวิเคราะห์ว่าเอ๊ปัญหาอะไรบ้างที่เราเจอแล้วเราแก้มันด้วยวิธีการใดเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังนะครับตัวอย่างของกลุ่มที่1ของนักเรียนต้นทางครับว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่1ครับ
1: มีบางคนไม่ได้เอาของที่มอบให้มาครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหาขอคุณครูหรือเพื่อนครับ
0: ขอคุณครูหรือเพื่อนใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับปัญหาที่นักเรียนเจอนะครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าเขาเจอก็คือเพื่อนเนี่ยไม่ได้เอาอุปกรณ์มาวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่หนึ่งก็อาจจะยืมเพื่อนหรือว่ายืมคุณครูนะครับแต่นักเรียนจะใช้วิธีการนี้ไปตลอดไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือความรับผิดชอบนะครับความมีวินัยต่อตนเองนั่นเองนะครับถ้าหากว่าได้รับมอบหมายอะไรมาแล้วนะครับก็ควรต้องมีความรับผิดชอบนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับกิจกรรมประเมินตนเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ใบกิจกรรมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่1คือแบบประเมินป้ายนิเทศนะครับโดยจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมีอยู่3รายการด้วยกันนะครับแบบประเมินที่1คือการจัดองค์ประกอบเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าให้ถ้าเหมาะสมนะครับก็คือให้คะแนน3นะครับก็คือระดับดีนะครับแต่ถ้าให้2คือระดับพอใช้หรือให้1ก็คือปรับปรุงนะครับส่วนการประเมินในข้อที่2นะครับบอร์ดหรือว่าป้ายนิเทศของเรานะครับมีความประณีตสวยงามหรือไม่นะครับก็ให้ไปคะแนนตามความที่เรานึกเลยที่เราคิดว่าเราประเมินให้ตัวเองนะครับ3 2 1และข้อสุดท้ายคือข้อมูลในป้ายนิเทศหรือว่าบอร์ดมีความถูกต้องหรือเปล่านะครับขอให้นักเรียนประเมินตามความเป็นจริงและอีกข้อหนึ่งครับนักเรียนแบบประเมินที่2คือแบบประเมินการทำงานกลุ่มนะครับทำงานกลุ่มด้วยความตั้งใจนะครับประเมินให้ตัวเอง3 2 1ข้อที่2แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางประเมินตนเองได้เลยครับ

หมดเวลาประเมินตนเองแล้วนะครับนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้นั่นเองนะครับขั้นสรุปในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกวีน้อยนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของบทเรียนในวันนี้นะครับหรือแสดงความรู้สึกต่อบทเรียนผ่านบทกลอนสั้นๆ นะครับจำนวนพยางค์แต่ละบรรทัดคือ5 7แล้วก็5เป็นยังไงนะมี3บรรทัดใช่ไหมนักเรียนบรรทัดที่1นะครับนั่นก็คือมี5พยางค์ป้ายนิเทศนั้นสวยมีทั้งหมด5พยางค์ด้วยกันต่อไปบรรทัดที่2ต้องมี7พยางค์นะครับก็คือเพราะเราช่วยกันจึงงามนักนี่บรรทัดที่2จะต้องมี7พยางค์และสุดท้ายงานจึงออกมาดีมีทั้งหมด5พยางค์ด้วยกันวันนี้ลองสวมบทบาทเป็นนักกวีน้อยนะครับให้เขียน5 7 5ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทเลยและเดี๋ยวเราออกมาแปะข้างหน้าชั้นเรียนกันครับเริ่มได้เลย

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวก็เข้าสู่กิจกรรมที่จะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้มาแปะนะครับที่บอร์ดแล้วนะครับว่าที่สิ่งที่เขาได้เขียนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับออกมาแปะได้เลยครับอาจเตรียมพร้อมนะกลุ่มที่2 3 4 5แปะได้เลยแปะเลยแปะเลยกลุ่มที่2มาเลยเร็วกลุ่มที่3มาผมไม่สามเร็วเร็วเร็วกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ามาเลยเร็วเร็วเร็วกลุ่มที่ห้าเร็วติดเลยติดเลย
1: ติดไปตรงนี้มันอาจจะทับเพื่อนไหม
0: มะลิมะลิของเธออยู่ไหน
1: อยู่ข้างบนเฉย
0: ค่ะนี่นะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ออกมาติดโพสต์อิทโน้ตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างสัก1แผ่นนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงนะครับทำงานอย่างตั้งใจทำงานอย่างสามัคคีกันจึงออกมาสวยงามนี่อีกสักหนึ่งอันถึงจะไม่สวยแต่ก็สามัคคีกันนะงานจึงออกมาดีนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ช่วยการได้คิดนะครับเป็นนักกวีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับสิ่งที่ฉันทำได้นะครับให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับจัดป้ายนิเทศถ้านักเรียนจัดป้ายนิเทศได้มีความสวยงามเหมาะสมข้อมูลถูกต้องนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าจัดป้ายนิเทศข้อมูลยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรนะครับอาจจะประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้าข้อมูลป้ายนิเทศของนักเรียนนั้นนะครับไม่มีความถูกต้องเลยไม่มีความเหมาะสมเลยนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงกลุ่มใดใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือมือลงครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับข้อที่2ทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับมีความรับผิดชอบนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจจะหลุดไปบ้างนะครับอาจจะเล่นบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือสุดท้ายถ้านักเรียนไม่ได้ทำงานกลุ่มเลยไม่รู้เลยว่ากลุ่มเขาทำอะไรกันนะครับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้มีเยอะมากนะครับวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้เยี่ยมครับมือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นการประเมินหลังท้ายชั่วโมงของเรานั่นเองครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับและเรียนรู้ในเรื่องพลเมืองดีในชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางหรือว่าโรงเรียนปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือลูกโป่งนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาแล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ดาวเทียม KU band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: นู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยนี่นะ
4: แผ่นดินสุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงน

0: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่น
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินสุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการสุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินสุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินสุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการสุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงหากพบเห็นการสุด

0: ของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: กบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยเป็นเพื่อนไม่โทรเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทรและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป

0: วยกันพยายามทำงานจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่

ชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
6: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
7: โยเย
3: หัวแหลม
8: ฟ้าแฝดตองและตาม
9: ฉากและฉาย
10: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: กนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: พร้อมพลัง7มห

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: ประทับใจโครงการไหนของท่าน
2: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชน

0: ท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีหลายอะไรนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆทั้งนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านไปดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
2: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 8:15 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
3: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
2: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายค่ะมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24-29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเร่รวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเร่สายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพ4

0: 1ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200-300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
3: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดต่างหากไป
2: เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
0: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำผนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนซุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
1: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจักษ์นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะปฏิตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
1: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัศดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
4: ่แล้วมันทำซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
1: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับในธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
0: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพเนี่ยแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะ อย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัว

ซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้แล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์คาโก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะเนื้อหาดีๆนะคะเกี่ยวกับดนตรีนั่นก็คือเรื่องของตัวโน้ตหรรษานั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวโน้ตนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะ
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะดนตรีใช่ไหมคะเรื่องเครื่องดนตรีเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของจังหวะทบทวนนิดนึงนะคะจังหวะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ
1: 3
0: ประเภทนะคะ1เลยคือ
1: จ
0: ังหวะสามัญถูกต้อง2
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ชิงและ3จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วจังหวะสามัญแบ่งออกเป็นกี่ระดับคะ
1: 3
0: ระดับนั่นก็คือมีจังหวะ3ชั้น2ชั้นและ
1: 1ชั้นเดียว
0: เรียกว่าอะไร1ชั้นหรือชั้นเดียว
1: ช
0: ั้
1: นเด
0: ีย
1: ว
0: นั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถจำได้ใช่ไหมคะปลายทางของครูก็น่าจะตอบได้นะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะในวันนี้เรื่องของตัวโน้ตหรรษานะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะ1คืออธิบายระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะ2เขียนและอ่านแผนภาพระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะและ3ค่ะนำสัญลักษณ์แทนเสียงของตัวโน้ตไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเด็กๆคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะเป็นเพลงตัวโน้ตมาให้เด็กๆได้ชมกันพร้อมมั้ยคะเด็กๆรู้จักตัวโน้ตมั้ยคะ
1: ร
0: ู้จักบางคนรู้จักบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอวันนี้ก่อนนะคะเป็นเพลงโดเรมีนั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

มือให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยครูแต๊กับใครคะครูเบสใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้มาเจอกับครูเบสในสาระต่อไปด้วยนะคะอ่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงโดเรมีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะทำนองเพลงโดเรมีนะคะโดยครูวีรพลมาทองค่ะโรงเรียนวัดโพลอยเรือนวงพดุงจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเรื่องของโน้ตเด็กๆจะต้องรู้แล้วว่าโน้ตเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างนะคะมีเสียงอะไรบ้างคะถ้าตามเพลงเลยโดเรมีใช่ไหมคะอันไหนลองสิคะว่ามีอะไรบ้างโดเรมีฟาซอนลาทีโดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่นะคะเรามาดูนะคะ

0: หมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะนั่นก็คือเราจะประกอบด้วยนะคะทั้ง2ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือเป็นโน้ตดนตรีไทยกับโน้ตดนตรีสากลนะคะเราจะแบ่งออกเป็นไทยกับสากลนั่นเองลักษณะของโน้ตไทยนะคะเด็กๆก็เรียนรู้แล้วนะคะเป็นพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของห้องเพลงต่างๆอันนั้นเป็นตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเป็นแบ่งเป็นห้องเพลงนะคะ1ห้องนะคะ1บรรทัดมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะเอาเราลองนึกตารางชิงสิคะมีทั้งหมดกี่ห้องคะที่เรานับกันกี่ห้องคะ8ห้องถูกต้องนะคะ8ห้องนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นในส่วนของโน้ตดนตรีไทยวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้รู้เรื่องของโน้ตดนตรีสากลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของโน้ตดนตรีสากลนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูนะคะโน้ตนะคะการเทียบโน้ตนะคะว่าโน้ตดนตรีเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างนะคะที่เด็กบอกเมื่อสักครู่นี้ลองดูสิคะว่าถูกต้องหรือไม่มีอะไรบ้างคะมีโดเลมีฟาซอนลาทีอ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวคะ7ตัวนะคะ7มีอะไรบ้างทบทวนอีก1รอบมีโดเลมีฟาซอนลาทีนะคะอ่ะทีนี้การบันทึกโน้ตของดนตรีไทยเราจะใช้พยัญชนะไทยตัวเดียวนะคะถ้าโดใช้ตัวอะไรคะ
1: ดอเด
0: ็
1: ก
0: เร
1: รอเรือ
0: ตอบพร้อมกันนะคะมี
1: มอมาม
0: อมาฟา
1: ฟอฟัน
0: ฟอฟันโซ
1: ซอ
0: โซลาทีพอทหารนะคะอันนี้จำง่ายแต่พอเป็นโน้ตสากลเขาจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะโดยโดคือตัวอะไรคะ
1: C
0: เล
1: D
0: มี
1: E
0: ฟา
1: A
0: ซอน
1: G
0: ลา
1: A
0: T Bจำง่ายๆเลยเราจะเริ่มจาก C D E F G A B ลองท่องนะคะพร้อมกัน C D E F G A B A B กลับมา A B เราจะไม่ได้เริ่ม A B C ใช่ไหมคะเราเริ่มจากตัวอะไรคะจำง่ายๆ C C D E F G A Bโดเลมีฟาซอลลาทีคำถามกลุ่มที่5คุณครูถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยพร้อมนะคะกลุ่มที่5ค่ะมีค่ะTikTok TikTok อะไรนะคะ
1: E
0: ถูกต้องถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ต่อไปกลุ่มที่1ปลายทางตอบไปพร้อมกันเลยนะคะกลุ่มที่1ซอนค่ะ
1: G
0: อะไรนะคะ
1: G
0: กลุ่มที่2โดค่ะตอนนี้ครูแต๊กจะจับเวลา30วินาทีให้เด็กๆท่องตารางโน้ตอันนี้นะคะโดเลมีฟาซอลลาทีถ้าสากลคือ C D E F G A B พร้อมนะคะให้เด็กๆจับเวลาเริ่มค่ะ

0: ล้วค่ะหมดเวลาแล้วจำได้หรือยังคะอ้าวเราท่องนะคะชื่อตัวโน้ตก่อนชื่อตัวโน้ตมีอะไรบ้างคะโดเลมี
1: ฟาโซลลาอี
0: ต่อไปโน้ตสากลซีต่อไปให้ทั้งห้องเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูแท็กถามยกตัวอย่างเช่นโดเธอตอบซีอีเธอตอบมีตอบทันทีนะคะพร้อมนะคะปลายทางด้วยนะคะซี
1: โด
0: ฟาซอน
1: จี
0: จี
1: ซอน
0: เ
1: อลา
0: ที
1: บี
0: เร
1: ดี
0: เอฟ
1: ฟา
0: เริ่มช้าแล้วหาไม่ทันนะคะเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกกลุ่มเลยไปทางด้วยนะคะจำได้ไหมคะการบ้านวันนี้กลับไปท่องที่บ้านเดี๋ยวคราวหน้ามาท่องให้ครูแตกฟังนะคะนักเรียนปลายทางท่องให้คุณครูปลายทางฟังนะคะอันนี้คือตัวโน้ตนะคะทีนี้เรามาดูนะคะโน้ตดนตรีสากลนะคะเขาแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะเขามีอะไรบ้างนะคะโน้ตดนตรีสากลนะคะจะมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์นะคะดังนี้นะคะ1เลยคืออ่านพร้อมกันค่ะบรรทัด1บรรทัด5เส้นนะคะเป็นองค์ประกอบของโน้ตดนตรีสากลนะคะมีบรรทัด5เส้น2กุญแจประจำหลักนะคะกุญแจประจำหลัก3คือ
1: เครื่อง
0: เครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะ4คือ
1: ตัวโน้ต
0: 4คือตัวโน้ตนะคะต่อไปเส้นกั้นห้องนะคะเส้นกั้นห้องและสุดท้ายค่ะเครื่องหมายหยุดนะคะเครื่องหมายหยุดนั่นเองนะคะ1มีอะไรบ้างพร้อมกันอีก1รอบค่ะบรรทัด5เส้น2กุญแจประจำ3
1: เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
0: 4
1: ตัวโน้ต
0: 5
1: เส้นกั้นห้อง
0: 6
1: เครื่องหมายหยุด
0: ทีนี้เรามาดูนะคะอย่างแรกเลยคือบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นมีไว้ทำอะไรทราบไหมคะ
2: เขียนตัวโน
0: ้
2: ต
0: ใช่แล้วเราจะนำตัวโน้ตนะคะมาเขียนลงในบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะโดยการวางของแต่ละเส้นจะกำหนดตัวโน้ตนั่นเองนะคะการนับบรรทัด5เส้นลองทายสิคะว่าเรานับจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือข้างล่างขึ้นไปข้างบนเส้นที่1อยู่ที่ไหนคะบนหรือล่างบนหรือล่าง
1: ล่าง
0: ปลายทางบนหรือล่าง
1: ล่าง
0: ไหนใครตอบว่าบนยกมือโอ้ไม่มีเลยล่างคำตอบที่ถูกต้องคือล่างนั่นเองนะคะเราจะนับเส้นที่1อยู่ล่าง1 2 3 4 5เส้นที่5อยู่ด้านบนนะคะบรรทัด5เส้นชื่อบอกอยู่แล้วมีทั้งหมดกี่เส้นคะ5เส้นนั่นเองนะคะต่อไป2คือกุญแจประจำหลักเด็กๆเคยเห็น

0: ไหมคะเคยเห็นไหมคะกุญแจแรกเลยเรียกว่ากุญแจอะไรคะกุญแจอะไรคะทราบไหมกุญแจซอนนะคะมีกุญแจซอนกุญแจฟากุญแจโดนะคะแต่ละเครื่องนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยของสากลเนี่ยแต่ละเครื่องนะคะจะมีกุญแจประจำหลักที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้กุญแจประจำหลักนะคะประจำของแต่ละเครื่องนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายกำหนดจังหวะเด็กๆเห็นตัวเลขไหมคะ4 4 3 4 2 4 2 2แบบนี้เขามีไว้ทำอะไรทราบไหมทราบไหมคะชื่อบอกอยู่แล้วเขาเอาไว้ทำอะไรคะกำหนดจังหวะนั่นเองนะคะใน1ห้องนะคะก็จะประกอบด้วย4จังหวะนะคะอย่างตัวอย่างแรก4จังหวะส่วนตัวเลขด้านล่างจะกำหนดตัวกลมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่าของตัวโน้ตนะคะอันนี้คือเครื่องหมายกำหนดจังหวะต่อไปอะไรคะเส้นอะไรคะ
1: เส
0: ้นกั้นห้องนั่นเองนะคะสมมติเมื่อสักครู่นี้คุณแดกบอกว่ามี4จังหวะเราบันทึกตัวโน้ตเป็น4จังหวะเสร็จแล้วปุ๊บทำไงต่อมีเส้นกั้นห้องของแต่ละห้องนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองเด็กๆดูนะคะว่าตัวโน้ตวันนี้ที่เด็กจะได้เขียนการฝึกเขียนนะคะวันนี้จะมาฝึกเขียนตัวโน้ตกันนั่นเองนะคะมีตัวอะไรบ้างไหนลองอ่านกันสิมีตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและคาเบต2ชั้นนะคะเรามาดูสิคะว่าหน้าตาของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะคะตัวกลมก่อนนะคะตัวกลมเป็นไงคะเขียนธรรมดาเป็นวงกลมใช่ไหมคะต่อไปตัวขาวตัวขาวก็คือตัวกลมแต่มีขาเห็นไหมคะมีขีดอยู่มีขานั่นเองต่อไปตัวดำเขียนเหมือนตัวขาวแต่ระบายตรงวงกลมเป็นไงคะระบายทึบเลยใช่ไหมคะต่อไปตัวคาเบต1ชั้นเขียนตัวดำแต่มีตะขอเห็นไหมคะมีตะขอต่อไปคาเบต2ชั้นมีตะขอกี่อันคะ2อันใช่ไหมคะมาทวนนะคะตัวกลมเห็นไหมคะเขียนวงกลมธรรมดาเลยต่อไปตัวขาวและตัวดำนะคะที่จะเขียนง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มไปนะคะแล้วก็มีตัวคาเบต1ชั้นและคาเบต2ชั้นนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของตัวโน้ตนะคะจริงๆแล้วมีคาเบต3ชั้น4ชั้นนะคะวันนี้เราเรียนแค่2ชั้นพอนะคะต่อไปเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดคืออะไรเป็นเครื่องหมายหยุดของแต่ละตัวนะคะเห็นไหมคะตัวกลมหน้าตาของเครื่องหมายหยุดของตัวกลมตัวขาวตัวดำคาเบต1ชั้นคาเบต2ชั้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะบันทึกในบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูจะเขียนอะไรเอ่ยเขียนตัวโน้ตให้เด็กๆได้ดูนะคะให้ไปทางดูก่อนนะคะว่าการเขียนตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะโดยครูจะเริ่มเขียนนะคะกุญแจซอนก่อนเด็กๆดูหน้าตากุญแจซอนนึกภาพออกไหมคะกุญแจซอนนะคะเราจะเริ่มหัวกุญแจซอนที่เส้นที่2จำไว้นะคะเริ่มเส้นที่3ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าการวางโน้ตเส้นที่2เนี่ยคือตัวซอนนั่นเองเด็กๆดูนะคะสังเกตดูนะคะลากขึ้นไปอันนี้เป็นกุญแจซอนนะคะอีกครั้งหนึ่ง

พอได้ไหมคะเด็กๆจะต้องฝึกเขียนนะคะกุญแจซ้อนลากขึ้นแล้วก็ลากลงแบบนี้นะคะอันนี้คือกุญแจซ้อนต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรตัวแรกตัวกลมตัวกลมก็เขียนวงกลม

0: เสียงนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะหรืออาจจะวางในช่องก็ได
1: ้สมมติว่ามันกลมที่สุดได้ไหมคะ
0: อ่ะต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไร
2: ต
0: ัวขาวถูกต้องอ่ะตัวขาวคุณครูก็เขียนตัวกลมแล้วก็เป็นไงมีขีดแบบนี้นะคะง่ายไหมคะง่ายอันนี้คือตัวขาวต่อไปตัวอะไรคะตัวดำตัวดำตัวดำเป็นไงเอาระบายทึบๆเลยแบบนี้คือตัวดำต่อไปตัวคาเบต
2: หน
0: ึ่งชั้นคาเบตหนึ่งชั้นเขียนเหมือนตัวดำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะระบายทึบเลยนะคะเด็กๆขีดแล้วก็แบบนี้ถ้าเกิด2ชั้นเป็นไงคะมีตะขอกี่อันคะ
2: 2
0: อันอ่ะครูจะเขียนต่อเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือคาเบต2ชั้นนั่นเองแล้วถ้า3ชั้นล่ะคะเพิ่มได้ไหมเพิ่มนะคะแบบนี้อันนี้คือตัวโน้ตนั่นเองนะคะอะไรเด็กลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละตัวมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะกุญแจซอนนะคะเริ่มลากจากเส้นไหนคะเส้นที่2เส้นที่2อยู่ตรงไหนคะบนหรือล่าง
2: ล่าง
0: ล่างนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการเขียนตัวโน้ตนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูนะคะค่าของตัวโน้ตแต่ละตัวเดี๋ยวครูแท็กจะถามแต่ละกลุ่มนะคะค่าของตัวโน้ตแต่ละตัวเขากำหนดไว้ว่าตัวกลมมีค่ามากที่สุดถ้าถามว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดตอบว่าตัวกลมมีค่ามากที่สุดต่อไปตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้าตัวกลมมี4ตัวขาวมีเท่าไหร่คะ
2: 2
0: ใช่แล้วเพราะว่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมนั่นเองต่อไปตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวถ้าตัวขาวมี4ตัวดำมีเท่าไหร่คะ
2: 2
0: ถ้าตัวขาวมี2ตัวดำมีเท่าไหร่คะ
2: 1
0: เข้าใจไหมคะง่ายนะคะต่อไปตัวคาเบต1ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดำถ้าตัวดำมี2จังหวะตัวคาเบต1ชั้นมี1จังหวะนะคะต่อไปตัวคาเบต2ชั้นก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวคาเบต1ชั้นนะคะมันจะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆก็คือทีละครึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูง่ายๆเลยดูแผนผังก่อนนะคะครูแท็กเริ่มจากตัวกลมถ้าตัวกลมมีค่ามากที่สุดตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมใช่ไหมเราจะเขียนตัวขาวได้กี่ตัวคะกี่ตัวคะ
2: 2
0: ตัวถูกต้องตัวขาว2ตัวรวมกันได้ตัวกลม1ตัวแบบนี้นะคะทีนี้ดูตัวดำกี่ตัวคะ
2: 4
0: ถ้าตัวดำ4ตัวจะได้เท่ากับตัวกลมอันนี้คือกำหนดครูแต่กำหนด4จังหวะตัวกลมมี4จังหวะนะคะเห็นไหมคะว่าจะแบ่งครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วตัวดำนะคะกี่ตัวคะถึงได้ตัวขาว1ตัวกี่ตัว
2: 2
0: ตัวเห็นไหมคะเด็กๆดูจาก แผนผังของโน้ตนะคะ

เด็กก็สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราจะแยกแบบนี้นะคะตัวคาเบต1ชั้นกี่ตัวคะถึงจะได้ตัวกลม1ตัวกี่ตัวคะ8ตัวนั่นเองนะคะต่อไปคาเบต2ชั้นล่ะคะกี่ตัวคะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งลองนับสิคะกี่ตัวคะเท่าไหร่คะ16ตัวนะคะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแผนผังโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะที่เด็กๆจะสามารถแยกได้นะคะดูได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะตัวกลมมีค่าเท่าไหร่คะตอบว่ามากที่สุดตอบว่า4จังหวะได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่าไหร่อยู่ที่เครื่องหมายกำหนดจังหวะนั่นเองเห็นไหมคะตัวเลขที่เป็น4 4 2 4 6 8แบบเนี้ยอันนั้นคือเขากำหนดตัวกลมไว้นั่นเองเข้าใจไหมคะตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวตัวคาเบต1ชั้นมีครึ่งหนึ่งของตัวดำคาเบต2ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวคาเบต1ชั้นนั่นเองจำได้ไหมคะจำได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้ปฏิบัติกันนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนตัวโน้ตเขียนตัวอะไรบ้างกุญแจซอนจำได้ไหมคะตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและตัวคาเบต2ชั้นโดยให้เขียนนะคะเขียนลงในสมุดหรือกระดาษบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะในสมุดหรือกระดาษนะคะจะมีเป็นเส้นบรรทัด5เส้นอยู่แล้วนะคะให้เขียนลงในสมุดเลยก็ได้นะคะหรือว่าหากระดาษนะคะมานะคะใช้นะคะเด็กๆคะกระดาษบรรทัด5เส้นนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะโดยเราจะให้เขียนนะคะกุญแจซอนตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและตัวคาเบต2ชั้นนะคะโดยเขียนตัวละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดแต่ละบรรทัดต้องเว้นช่องว่างการเขียนแต่ละตัวให้ทำไมเท่ากันนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาเลยนะคะจำได้ไหมคะว่ากุญแจซอนหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

เด็กๆคะเป็นอะไรบ้างคะเรียบร้อยไหมเขียนได้ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคุณแตงให้เขียนตัวอะไรคะกุญแจซอนนะคะแล้วมีตัวอะไรคะตัวดำตัวคาเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นอย่างละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดนั่นเองนะคะเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันนะคะถ้าเด็กๆยังทำไม่เรียบร้อยนะคะสามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้นะคะทุกคนนะคะวางดินสอลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งใครยังไม่วางดินสอปรบมือ3ครั้งวันนี้นะคะเรื่องของโน้ตดนตรีหรรษานั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของโน้ตดนตรีสากลนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้บทเพลงสร้างสุขนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันดันดันนะครับเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: you are ready go go go

0: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? Okay, I'm fine too. And how about teachers and students from the other school? How are you? Very good. I'm glad to hear that you're fine too. Okay, welcome to English class today. Now, let's have a look at our class topic for today is my day at school. My day at school. วันนี้นะครับท็อปิกของเรานะครับหรือว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่อง My Day at School นะครับเป็นครั้งที่1นั่นเองนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปดูจุดประสงค์และเราก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆลองบอกครูอันส์ครับว่าถ้าเราเจอท็อปิก My Day at School เด็กๆคิดว่าเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเก่งมากเลยครับก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราทำที่ไหนลูกที่โรงเรียนในแต่ละวันนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนชั่วโมงนี้เสร็จนักเรียนสามารถระบุภาพเพื่อบอกความหมายของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำนะครับที่โรงเรียนได้2ระบุเวลาที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันที่โรงเรียนได้นะครับแล้วก็3เลยสามารถพูดถามตอบเพื่อขอและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนได้นะครับโอเค now before we start the lesson let's have a look at our vocabulary for today now let's have a look at the first picture what did you see in the picturem ีนักเรียนแล้วก็มีโรงเรียนแสดงว่าพวกเขาเป็นไงลูกมาโรงเรียนนั่นเองนะครับคำว่ามาโรงเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า come to school
1: come to school
0: come to school แปลว่ามาโรงเรียนนั่นเองนะครับ next what the picture is itเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วนะครับเราก็เข้าไปนั่งในห้องเรียนนะครับและเราทำอะไรลูก
1: เรียน
0: นั่นเองนะครับคำว่าเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า study
1: study
0: study

0: study
1: study
0: ถ้าเราจะบอกว่าขยันเรียนยังจำได้ไหมคำว่าขยันเรียนภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ย study อะไรนะ
1: study
0: very good study hard นั่นเองนะครับตั้งใจเรียนโอเค next ภาพนี้นะครับเขาทำอะไรครับผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าอ่านหนังสือในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า read booksread books โอเคนะครับ read books แปลว่าอ่านหนังสือนั่นเอง next ภาพอะไรครับวาดรูปนะครับคำว่าวาดรูปภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหม draw pictures โอเค repeat after me draw pictures
1: draw pictures
0: แปลว่าวาดรูปนั่นเองนะครับทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำที่ไหนลูกที่ไหนครับที่โรงเรียนนั่นเองนะครับnext นะครับสองภาพนี้นะครับจะมีนักเรียน2คนกำลังทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรครับกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับหรือว่าทำงานนะครับในเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรืออาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้ครูอั๋นจะนำเสนอคำว่า work on a computer นะครับแปลว่าทำงานนะโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนักเรียกอ่านออกเสียงตามครูลูก
1: work
0: on a computer work on a computerแปลว่าทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้มีเด็กๆเวลาที่ทำการบ้านหรือว่าสืบค้นอะไรจะใช้คอมพิวเตอร์บ้างครับมีไหมหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ในการค้นข้อมูลเยอะเลยนะครับโอเคเอามือลงครับต่อไป next what are you doing พวกเขาทำอะไรลูกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันvery good นะครับก็คือทำการบ้านนั่นเองคำว่าทำการบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า do homework
1: do homework
0: do homework
1: do homework
0: homework,
1: homework.
0: ถ้าเราจะบอกว่าทำการบ้านนะครับเราใส่ do เข้าไปด้วยนะครับ do homework
1: do homework
0: ก็คือทำการบ้านนั่นเองนะครับต่อไป nextเล่นกีฬาใช่ไหมคำว่าเล่นกีฬานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า play sports
1: play sports
0: play sports,
1: play sports.
0: คำว่า play sports ในที่นี้แปลว่าเล่นกีฬาโดยที่เราไม่จดจงว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับ next ภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยมีผู้หญิง2คนนั่งคุยกันนะครับเป็นภาพพูดคุยกันนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าพูดคุยนะครับในที่นี้ขวัญขอนำเสนอคำว่า talk with friends นะครับ talk with friends นะครับก็คือคุยกับเพื่อนนั่นเองนะครับ talk with friends
1: talk with friends
0: แต่ถ้าอีกคำหนึ่งเราจะใช้ chat ก็ได้นะฮะ chat with friends ซึ่งคำว่า chat with friends เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าเราคุยกับเพื่อนทางไหนครับทางไหนลูกทางโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้ครูอันเสนอคำว่า talk with friends นะครับคือเราคุยกับเพื่อนณเวลาที่เราเป็นไงลูกเจอเพื่อนนั่นเองนะครับหรือว่าตัวต่อตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราคุยผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเราก็สามารถพูดได้ว่า chat with friends ได้เลยนะครับโอเค next ภาพนี้คือภาพอะไรลูกนะครับเต้นนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า dance
1: dance
0: dance,
1: dance.
0: หรือ dance ก็ได้นะครับ dance หรือ dance is okay แปลว่าเต้นนั่นเองนะครับมีใครหลังจากเลิกเรียนแล้วไปฝึกซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้มีไหม

0: อย่างเช่น cover dance อย่างเงี้ยมีไหมไม่มีแต่เด็กๆครับคำว่า dance นะครับเรายังสามารถแปลได้ว่าเต้นรำได้ด้วยนะครับหรือว่ารำได้ด้วยอย่างเช่น Thai classical dance Thai classical dance แปลว่ารำไทยมีไหมมีห้องนี้มีนักเรียนที่อยู่ชมรมรำไทยอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีโอเคต่อมา next what the picture is it ทำอะไรครับ swim นะครับก็คือว่ายน้ำเด็กๆอ่านออกเสียงลำคู่ลูก swim swim swim swim swim แปลว่าว่ายน้ำนั่นเองนะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วมีใครกลับบ้านไปฝึกว่ายน้ำมีไหมเรียนพิเศษว่ายน้ำมีไหมลูก raise your handโอเคมีอยู่หนึ่งคนนะครับ next what are you doing รับประทานข้าวใช่ไหมเด็กๆคิดว่าน่าจะรับประทานข้าวเช้าเที่ยงหรือเย็นลูก
1: เที
0: ่
1: ยง
0: รับประทานอาหารเที่ยงนะครับคำว่ารับประทานอาหารเที่ยงในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า have lunch
1: have lunch
0: have lunchแปลว่ารับประทานอาหารเที่ยงถ้าเกิดว่ามื้อเช้าล่ะเราจะใช้คำว่าอะไรลูก have อะไร very good have breakfast ถ้าเกิดว่าอาหารเย็น
1: have dinner
0: นั่นเองนะครับทีนี้ภาพต่อไปเด็กๆลองบอกขวัญครับว่าเขาเล่นอะไรเอ่ยเล่นอะไรครับ
1: basketball
0: นะครับplay basketball
1: play
0: basketball
1: play basketball
0: ทีนี้นะครับเด็กๆหลายคนนะครับก็หลังจากเลิกเรียนก็ไปเล่นบาสเกตบอลนะครับซึ่งคุณครูอั๋นก็ได้สังเกตเห็นว่านักเรียนของห้องเราเนี่ยพอหลังจากเลิกเรียนก็ไปเล่นบาสเกตบอลเอาไหนมีใครเล่นบาสเกตบอลตอนเย็นๆบ้างลูก raise your hand very good okay เอามือลงลูกอีกครั้งหนึ่ง play basketball
1: play basketball
0: next it's time to go yes it's time to go home are you waiting for your time right เด็กๆรอเวลานี้หรือเปล่าลูก are you waiting for your time to go home no โอเคกลับบ้านภาษาอังกฤษอ่านกับคุณลูก go home
1: go home
0: go home
1: go home
0: okay and then you have to say goodbye to teachers and to students before going back home นะครับ okay now after we learn about the vocabularies I would like you to have the practice with the worksheet number 13เดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดในใบงานที่13นะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อยได้ไหม71นะครับ71นะครับชื่อใบงานว่า School Activities โอเค The instruction write down the words write down the words ให้นักเรียนเขียนคำลงไปใต้ภาพไปถูกต้อง alright let's have a look at the words that we have what we have what the words we have everybody please have a look at the screen and tell me what the words that we have could you please read it for me 1, 2, 3 go very good read books then
1: work on a computer
0: thenTalk with friends. We have dance right on the screen. ดูตรงจอนะลูก We have dance right, and then talk with friends. Draw pictures. Do homework. Listen to music.Swim and then
1: play
0: play sports okay alright นะครับนี่คือคำที่คุณครูอ่านให้มาแล้วให้นักเรียนเป็นไงลูก write down the words under the picture okay นักเรียนเข้าใจคำสั่งไหมลูกให้นักเรียนทำอะไรครับใส่คำศัพท์ลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับ alright to the students from the other schoolThis activity, I would like you to write down the words under the picture in each item. Okay. ให้นักเรียนนะครับนำคำศัพท์ลงไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้อง Okay. All right. I will have you the time to do this activity for a while. เดี๋ยวครูจะให้เวลาในการทำแบบฝึกหัดนี้สักครู่ครับ

0: Alright, have you finished, students?
1: Yeah.
0: Okay, now let's answer. That's what we have done before. Okay. เดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันเลยครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือเปล่า Alright. Now let's review about the words that we have before. เด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนว่าเรามีคำว่าอะไรบ้าง Okay. Please read it louder together. 1, 2, 3, go.Not louder. You have to read it louder. Please, 1, 2, 3, go. Very good. Work
1: on computer.
0: Work on a computer.
1: Work on a computer.
0: And next?
1: Next. Talk to friends. Draw pictures.
0: Draw pictures.
1: Draw pictures.
0: Do homework. Listen to music. Swim. Play sports. Okay. Now, let's have a look at first picture. What the words we should write down? คำศัพท์คำว่าอะไรดีครับ นะครับ Play sports. Okay. You can check the answers right now. นักเรียนลองเช็คคำตอบไปได้เลยครับ

0: ดี๋ยวดูข้อ2ต่อลูก What are they doing พวกเขาทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรครับ Read book The answer read Read books Yes you can check the answerAnd then number three, what are they doing? ทำอะไรลูกคุยกันนะครับก็คือ talk with friends นะครับ talk with friends Did you check the answers? เด็กๆได้ตรวจคำตอบไปหรือเปล่าลูกOkay, can I move to the next slide?
1: Yes.
0: ต่อไป number four. เด็กๆคิดว่าเขาทำอะไรอยู่ลูก ทำอะไรครับ
1: Draw pictures
0: นะฮะ draw pictures. Draw pictures ก็คือวาดรูปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ number 5นะครับ What is she doing ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรลูก Listen to music Listen to music ต่อมา number 6 Could you please tell me the answer of number 6 What Work on a computer นะครับ Work on a computer Okay.Alright, can I move to the next slide? คุณสามารถไปสไลด์ถัดไปยังลูก Okay, of course. And now, number 7. What is she doing? Dance, right? And number 8. Can you guess what she's doing? Do homework. นะครับ ทำการบ้านนั่นเองAnd finally, the last one, number 9. The answer is swim. Okay, you can check along the way all the answers. Okay, have you finished?Now let's move to the next slide. Okay. Everybody, please listen carefully. หลังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับนะเด็กๆเป็นไงบ้างใครถูกหมดเลย9ข้อ raise your hand. Who answer all the correct answer? Very good. มือลงทีนี้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำที่โรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้เด็กๆจะต้องถามตอบนะครับและบอกให้ได้ว่าเด็กๆทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเวลาใดบ้างนะครับอย่างเช่นครูถามว่า What time do you arrive at school? What time do you arrive at school? ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรครับใครสามารถบอกครูได้บ้าง What time do you arrive at schoolเพิร์ทลองบอกครูอ่านหน่อยสิครับว่าประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรเอ่ย
2: คุณมาที่โรงเรียนกี่โมงคร
0: ับ Very good นะครับเก่งมากเลยนะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณมาถึงโรงเรียนกี่โมงนะครับดังนั้นเด็กๆจะต้องตอบเป็นเวลานะครับให้ได้ว่าหนูมากี่โมงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูอั๋นจะไปสอนการบอกเวลานะครับนะสอนการบอกเวลาว่าวิธีการบอกเวลาเนี่ยเราจะบอกอย่างไรทีนี้เด็กๆดูบนจอเลยนะครับคุณครูอั๋นจะสอนนะครับการใช้ AM และ

0: PM ในการบอกเวลาการใช้ AM และ PM ต่างอย่างไรก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่า AM PM เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับ AM และ PM เราเอาไว้ใช้บอกเวลานะครับนะว่าอันไหนเป็นเวลากลางวันอันไหนเป็นเวลากลางคืนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2อันนี้เลยนะครับ AM และ PM AM นะครับเขาบอกว่าจะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะครับก็คือตั้งแต่เวลา 24.00 น 24.00 นนี่คืออะไรเวลาไหนเที่ยงคืนถึง 11.59 นาทีนะครับใช้เวลาในตอนไหนลูกตอนเช้าดังนั้นสรุปนะครับถ้า AM เราจะใช้ตั้งแต่เที่ยงอะไรเที่ยงคืนถึงโน no, ยังไม่ถึงเที่ยงวันเห็นไหมถึงกี่โมงลูก11:59ในเวลาตอนเช้าสมมุติว่านักเรียนตื่นนอนตอน7:30นาทีเราจะใช้ AM หรือ PM เพราะ7:30นาทีเป็นตอนไหนตอนเช้าต่อมานะครับ PM นะครับ PMPM จะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนสลับกันนะครับ PM จะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับก็เวลาเที่ยงนะครับถึง 23.59 นะครับในเวลาตอนกลางคืนนั่นเองนะครับทีนี้คุณครูถามว่าสมมติว่านักเรียนกลับบ้านนะครับตอน 16:00 เย็นเราจะใช้ AM หรือ PM ดังๆลูก
1: PM
0: เก่งมากเพราะตอนกลับบ้านคือช่วงเวลาไหนตอนเย็นเนี่ยมันเป็นหลังอะไรลูกหลังเที่ยงอะไรหลังเที่ยงวันใช่ไหมฮะเด็กๆก็สามารถใช้ PM ได้ถามต่อถ้านักเรียนตื่นนอนนะครับตอน 7:30 เราจะใช้ AM หรือ PMใช้อะไรลูก AM นั่นเองเพราะ 7:30 อยู่ในช่วงเช้านั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า I come to school at 7:30 I come to school at 7:30 ฉันมาถึงโรงเรียนกี่โมงลูก
2: 7:30
0: เด็กๆลองบอกขวัญดูซิว่าเราจะใช้ AM หรือ PMดังๆ
1: AM
0: Very good นะครับเราใส่ AM ลงไปเลยก็จะได้ว่า I come to school at 7:30 AM นั่นเองนะครับมาถึงโรงเรียนตอน 7:30 ตอนเช้านั่นเองดูอีกหนึ่งตัวอย่าง I go home at 3:30 กลับบ้านตอนกี่โมงลูก3:30นั่นเองกลับบ้านตอน3:30เด็กๆลองบอกขวัญซิว่าเราจะใช้ AM หรือ PM
2: PM
0: อะไรนะ
1: PM
0: Very good ใช้ PM นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรานะครับลองมาวงกลมนะครับ AM และ PM ดูซิว่าเด็กๆจะเลือกใช้ AM หรือ PM นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ1เลยข้อ1 I have breakfast in the morning ประโยคนี้แปลว่าอะไรลูกI have breakfast in the morning. ทานรับประทานอาหารเช้าในตอนเช้าเด็กๆลองบอกขวัญครับว่าเราจะใช้ AM หรือ PM ดี
1: PM.
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: AM
0: very good นะครับทีนี้ number 2 I take shower before going to sleep at night. ฉันอาบน้ำนะครับก่อนที่ฉันจะไปนอนลองดูสิครับใครบอกว่า AM raise your hand ใครบอกว่า PM raise your hand very good the answer is PM นะครับเพราะอะไรใครลองบอกครูได้บ้างว่าต้องใช้ PM เพราะว่าก่อนนอนนะครับมันเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับ next ข้อ3 I do my homework after schoolI do homework after school ทำการบ้านหลังจากโรงเรียนเลิก We should use AM or PM? AM หรือ PM? PM นั่นเองนะครับเพราะมันอยู่ในช่วงตอนเย็นนั่นเองนะครับ Next number 4 I play sports with friends in the afternoon แปลว่าอะไรลูกฉันเล่นกีฬากับเพื่อนๆตอนไหนตอนบ่ายตอนบ่าย
1: AM
0: or PM
1: PM
0: นะครับNext Number 5
2: I go to school by bus every morning I go to school by bus every morning
0: มาโรงเรียนด้วยอะไรลูกรถบัสทุกตอนเช้าเลยนะครับ Should we use AM or PMAM นะครับต่อไป number 6
2: I watch the sunset every evening I watch the sunset every evening
0: คำว่า sunset แปลว่าพระอาทิตย์ตกฉันชอบดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยทุกตอนเย็นเลยนะครับ Should we use AM or PM
1: PM
0: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวสรุปนะครับว่าถ้าเราจะใช้ AM เราใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 11:59 ตอนเช้าฟังใหม่นะพร้อมกันถ้าเราใช้ AM ก็จะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 11:59 นาทีในตอนเช้าแต่ถ้าเราใช้ PM เราจะใช้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงถึงก่อนเที่ยงคืนก็คือ 23:59 นาทีนั่นเองนะครับโอเคอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่ง
2: I have lunch at 11 every day I have lunch at 11 every day
0: ทีนี้จะเป็น AM หรือ PM
1: AM อ
0: ะไรลูก
1: AM
0: The answer is AM very good นะครับก็คือมันยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่เลยนะครับ11โมงดังนั้นเราจะใช้AM นะครับแต่ถ้าเป็นสมมติว่าครูบอกว่า
2: I have lunch at 2 in the afternoon
0: ครูทานอาหารกลางวันกี่โมงลูกบ่ายอะไร
3: บ่าย2
0: ถ้าบ่าย2เนี่ยเราจะใช้ AM หรือ PM บอกก่อน
1: PM
0: very good ทีนี้สมมติว่าครูอันเข้านอนตอน3ทุ่มเราจะใช้ AM หรือ PM
1: PM อ
0: ะไรนะ
1: PM
0: นะครับไม่ใช่ AM นะครับเพราะมันยังอยู่ในช่วงหลังอะไรหลังเที่ยงวันโอเคนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมีบทสนทนาด้วยนะครับซึ่งบทสนทนานี้จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่72โอเคเดี๋ยวคุณครูอั๋นนะครับจะเปิดไดอะล็อกให้นักเรียนฟังนะครับเปิดเสียงให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเนี่ยใส่คำตอบลงไปดูสิครับว่าเขาว่าอะไรหายไปคำศัพท์คำว่าอะไรหายไปโอเคครับ Are you readyOkay, if you're ready, let's go. ฟังนะ
4: What time do you arrive at school?
0: เขาถามว่าอะไรลูกฟ้าใสเดี๋ยวคุณครูอันบอกก่อนว่าเป็นบทสนทนาระหว่างฟ้าใสกับใบบัวฟ้าใสกับใบบัวฟ้าใสถามใบบัวว่าอะไรฟังใหม
4: ่ What time do you arrive at school?
0: ต่อไปดูใบบัวตอบนะครับฟังดีๆนะ
5: I arrive at school at 7:30 a.m.
0: ได้ยินไหมลูกอีกครั้งหนึ่ง
5: I arrive at school at 7:30 a.m.
2: I arrive at school at
0: อะไร a.m. นะ
2: at 7:30 a.m.
0: นะครับเดี๋ยวเราฟังใหม
5: ่ I arrive at school at 7:30 a.m.
0: เสียงอาจจะไม่ชัดนิดนึงลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยต่อไปนะครับต่อไปฟ้าใสถามต่อว่าอะไรฟัง
4: What subjects do you like?
0: What subjects do you like? แปลว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรฟังดีๆนะใบบัวตอบว่าอะไรนะ
5: I like English. I like English
0: Again, please.
5: I like English.
0: I like. เด็กๆลองเขียนดูสิครับว่านักเรียนจะเขียนถูกไหมคำตอบคืออะไรลูกวิชาอะไรครับที่ใบบัวชอบEnglish นั่นเองนะครับต่อไป next ข้ามต่อไปเลยนะฟ้าใสถามต่อว่าอะไรฟัง
4: What school activity do you like?
0: What school activity do you like? What school activity do you like? แปลว่ากิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนที่ชอบคือกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบบัวตอบว่าเขาชอบทำกิจกรรมอะไร Are you ready
5: I like dancing. I like dancing.
0: I like dancing.
5: I like dancing.
0: เขาใบบัวบอกว่าชอบอะไรลูก dancing นั่นเองนะครับก็คือชอบการเต้นนั่นเองnext เขียนยังลูกต่อไปนะครับฟ้าใสถามต่อว่าอะไรฟังดี
4: ๆ What do you do at playtime? What do you do at playtime?
0: ฟ้าใสถามว่า What do you do at playtime? What do you do at playtime? คำว่า playtime ก็คือเวลาว่างฟ้าใสถามใบบัวว่าเวลาว่างเนี่ยทำอะไรคุณทำอะไรในเวลาว่างเดี๋ยวเรามาฟังใบบัวใบบัวจะตอบว่าอะไรตรงนี้ยาวนิดนึงนะครับฟังดี
5: ๆ I listen to the songs and dance at playtime
0: Again please
5: I listen to the songs and dance at playtime
0: โอเคเด็กๆเงียบก่อนเดี๋ยวฟังใหม่
5: I listen to the songs and dance at playtime
0: มีใครบอกคุณได้บ้างว่าเขาชอบเขาทำอะไรในเวลาว่างฟังเพลงแล้วก็เต้นลองดูซิฟังใหม่อีกครั้งนึง
5: I listen to the songs and dance at playtime
0: I listen to the song and dance at playtime เขียนตัวเล็กๆลูก the answer is
5: Thank you.
0: Have you finished?
6: No.
0: No, okay. I'll give you time to write down the answers. Okay, have you finished?
6: Yeah.
0: Okay, let's move to the next slide.
6: Yeah.
0: ทีนี้ฟ้าใสถามต่อนะครับว่าอะไรเอาฟังดูดี
4: ๆ What time do you do homework? What time do you do homework?
2: What time do you do homework? What time do you do homework?
0: แปลว่าคุณทำการบ้านตอนกี่โมงนะครับทำการบ้านตอนกี่โมงเดี๋ยวไปดูใบบัวว่าทำแต่การบ้านตอนกี่โมงนะครับ
5: I do homework at 3:30 p.m.
0: Okay, listen again.
5: I do homework at 3:30 p.m.
0: 3:30 a.m. or p.m. ฟังใหม
5: ่ I do homework at 3:30 p.m.
0: The answer is 3:30 p.m. Now let's move on. เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฟ้าสายถามว่าอย่างไรอีกฟ้าสายถามว่า
4: What time do you go back home?
0: What time do you go back home?แปลว่าคุณกลับบ้านตอน
6: ก
0: ี่โมงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใบบัวนะครับว่าเขากลับบ้านตอนกี่โมง
5: I go back home at 4 p.m. I go back home at 4 p.m.I go back home at 4 p.m.
0: กี่โมงลูก
6: 4
0: p.m. เวลาเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับใหม่ทีนี้ look at the first picture could you please tell me what the activity is it play sports next read books very good please read it louder next whatTalk with friends หรือว่า chat with friends ก็ได้นะครับ Next
6: Draw pictures
0: Again please
6: Draw pictures
0: Then number 5 Could you please tell me what words it is Listen to music And then Work on a computer นะครับต่อไป Number 7
6: Dance.
0: Next.
6: Do homework.
0: Finally.
6: Swim.
0: นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรายังมีการใช้ AM และ PM ในการบอกเวลาด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่เด็กๆลองอ่านให้ครูอ่านฟังสิครับว่า AM เราจะใช้ในช่วงไหนครับ
6: ใช้รับเวลา

0: ในช่วงเช้าใช่ไหมฮะต่อไป PM จะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับก่อนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นถ้าครูอ่านบอกว่า I wake up at 6 in the morning แสดงว่าครูอ่านต้องใช้ AM หรือ PM ลูก AM ถ้าครูบอกว่า I go back home at 4 in the evening ต้อง AM หรือ PM PM นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับในบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่อง My Day at School นะครับเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับทีนี้เตรียมใบงานนะครับที่15เรื่องพิชานะครับ Pichar's Day at School นะครับนี่คือชื่อใบงานเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บนะครับ dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ Do you have any questions?
1: No.
0: Okay. I think this is enough for today and see you next time. Bye bye.

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อยเจ็ดมหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดง

0: ังแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
0: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
3: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับ
0: มันกำลังจะหยุดแล้วครับเรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโหจะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: ย้สำเร็จ
1: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
2: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
3: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
1: ดีดีดีเพิ่มพลัง
4: พลังเพื่อทุกคน
2: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
0: เจ็ดมหัศจรรย
3: ์ตั้งใจมั่น
5: ไม่ย่อท้อ
2: และเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
6: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
2: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
6: ไม่ต้องแล้ว
2: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนไหนแล้ว
0: แล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
6: ก็กลับเข้าฝั่งสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
3: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอก

0: นางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
1: การเดินทางของพลายน้อย
2: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
2: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
3: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
3: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
2: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้พอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
3: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
2: โชคดีที่ผีพลายซึ่งมีทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
3: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
2: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องกับผีพลายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
3: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
2: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
3: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
2: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
3: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
2: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
1: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ
0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
5: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
5: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
5: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวัน

0: ังทองภายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
1: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
0: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
1: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
0: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
1: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
0: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
1: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
1: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องและนำไปใช้เลยนะครับ
0: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
0: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะ
1: ไข่
0: ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ใจของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า

0: ่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะ
1: ออกมาแล้วไหนดูซิว่าตกลงเจ้าเป็นลูกใครกัน

0: ับลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

0: ซาราโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมซะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกัน

0: ยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
0: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
0: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
0: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
0: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
0: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: กพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

0: จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ในเต่านั้น
1: ชอบ
0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
3: โอเคแล้ว
0: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
4: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
6: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
6: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
6: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
6: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
6: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
6: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
6: ้
0: เป็น
6: exactly.
0: product ได้
6: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
6: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
6: yeah.
0: sure
6: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
6: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
5: All right.
6: Also, when this melts in like to a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
5: Yeah, and it's strong.
6: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระ

0: เบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: you'll see the teeth. ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะครับ
1: There we go.
0: And then it gets all...
1: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลต
1: ์ yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จตรงมาแล้วครับผมชาม
0: Nice.
2: Thank you. Because of you. ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
2: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
2: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
2: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับ

0: ว่าสมมุติเป็นองค์กร
1: yeah.
0: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
1: ้
0: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: น้อย
6: ตอนเป้ๆจอมซน
7: Hmm.

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป้เป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้เป้จอมซนทำเสีย

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานช่วงนั้นมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเค้าเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเนี่ยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าพอเราใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเราเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่ใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกแล้วระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วๆไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพ

0: อพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
0: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาผู้มูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
2: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
2: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้า
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
2: ใช่คนเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
2: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
3: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีกันเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองค์คมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
4: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงๆก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
5: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อในโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณ

ลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศสมมติเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST-1 เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนนะความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้งสองอย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

ไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าบอกว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

0: อยครับ
1: เฟย่าเองค่ะ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
1: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
2: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
1: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัยด้วย
1: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยล่ะคะ
3: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป้ากับเฟย่าทำให้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไป
2: ไปเลย
3: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
1: เดี๋ยวค่ะ
3: ขา
1: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะ
3: เดี๋ยวลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
2: มันกลัว
3: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินจะทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
3: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
4: ร์ม
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
3: คนนี้น้องปาร์คคนนี้น้องเฟย่า
5: อ
3: ันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
5: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี่ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน
3: ะตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กวางหรือเปล่าคะ
2: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
1: อ
2: ่
1: ะ
3: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
1: ไม่รู้
3: อ
1: ่ะม
3: ัน
1: คือตัวอะไรอะคะ
5: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
3: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
5: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
3: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
5: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
3: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
5: ไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้ว
2: เหลือน้อยแล้ว
3: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
1: ครับ
3: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
5: ้
1: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
5: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
2: อ๋อมันเจอกันทุกวันเลย
5: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
2: ทำไมครับ
3: ถ้ามีผมมาปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บละมั่งละองนี่วิ่งหนีละ
2: แปลกหน้าครับ
3: เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับคน
5: ใช่ครับ
3: เขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
5: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
1: ละมั่งที่นี่หากินอะไรเป็นอาหารคะ
5: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
3: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเลมเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
5: ใช่ครับ
3: เฟย์อยากให้อาหารไหม
1: พี่แอมค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
5: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
1: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธุ
2: ์ไม่รู้
1: มันอยู่ประมาณสัก17-20สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
2: เมตร
1: กว่า 1.1 Emperor Penguin ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เป็นเพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
2: ทั้งเฟเลยขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะ
0: ได้คร
2: ับจริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะหรืออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบลเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น20-30องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลกก็อยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
2: บินปะคะ
1: ใช่เพนกวินบินไม่ได้
3: ต
1: ั
3: วใหญ่
1: เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได้
2: ม
1: ัน
2: จะบินไม่ได้อะ
1: เพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
0: ใช
1: ่มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับครีบของของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้มัน
3: ตกตกห้อยห้อย
1: ใช่
3: แ
2: ล้วอย่างในการ์ตูนนะครับผมเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
0: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
2: จิกตัวอย่ามาจับใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เฟย์กับปาร์คสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
2: ตรงนี้ปะคะ
3: กำไร
1: ใช่
2: กำไรอะ
1: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซ
2: ึ่
1: งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัวเพนกวิน
0: สมมติประชาชน
1: ประชาชนเพนกวินตัวนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข
2: ้
1: างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
0: ใช่ครับ

0: พวกนี้ค่ะเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อยอัน
1: นี้เขาเรียกว่าลิเมอร
2: ์หางแหวนหรือว่าลิงเทลลิเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลิเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อย
1: ทำไมเราถึงเรียกว่าลิเมอร์หางแหวนเลยไหมครับเพราะว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นปล้องๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาก็คล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลิเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไปกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เงี้ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
2: ใช่
3: น่าสงสารจังเลย
1: เราก็เลยต้องพยายาม
2: เพาะขยายพันธ
1: ุ์เพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
0: และเราป้อนอาหารลิเมอร์เหมือนที่เฟย์ป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคร
2: ับ ลิเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
4: สำหรับการให้อาหารลิเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
2: อันนี้ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
5: โอ้ผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับหน้าหยิกหน้ากอด
1: หน้าหยิกหน้ากอด
5: มันอ้วนอ่ะคร
1: ับ ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย
5: ครับ
1: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยอุ้ยอ้าปากหนูเห็นป่ะเห็นฟันป่ะ
5: โอ้ยเขี้ยว
1: โอ้โหน่ะเขี้ยวเนี่ย
0: โอ้เขี้ยว
1: งับทีเดียวเนี่ย
2: จระเข้ขาดเลยครับ
1: โอ้โห
5: จระเข้ขาด
1: ตากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
2: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะครับ
1: ครับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ

0: ทำไมล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
2: ใช่ครับ
1: เราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสวนสัตว์เท่านั้น
2: ใช่
1: อาหารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติดเชื้อในทางเดินอาหาร
2: เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
2: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะกินพวก
2: จะกินพืชอย่างเดียว
1: เลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
0: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครึ่งน้ำปะคะ
1: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
2: ใช่ครับ
1: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
2: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
0: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะด
2: ัง
1: นั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
2: ี้
1: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
0: ทำไมล่ะ
3: ทำไมคะ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
0: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
1: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหม
0: เท
1: ่สุดๆเลย
0: ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเวลามันลงน้ำเนี่ยมันต้องกั้นหายใจแบบคนเราเวลาเราว่ายน้ำป่ะครับ
1: ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาลงน้ำลึกขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องกั้นหายใจถูกไห
0: ม
1: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
2: ใช่ครับ
1: เกือบ10นาทีใช่ไหมฮะ
2: หกครั้งสิบนาทีประมาณ15นาท
1: ีประมาณเนี่ยนานมากแล้วตรงจมูกเห็นไหม
0: เห็น
1: จม
0: ู
1: กไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
0: โอ้ดีจังเลย
3: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิดหรอ
1: ใช่ใช
0: ่พี่ยามครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะครับ
2: ครับ
0: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
3: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
2: ก็เป็นการจำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
1: อย่างเช่นลีเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลีเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลีเมอร์มันออกหร
2: ื
1: ออย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นป่ะก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกอย่างนี้แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ที่เราไปดูตรง
2: ละม
1: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
2: ใช่ครับ
1: อะไรนี
2: ้โดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
1: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงแล้วมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงามสัตว์ก็จะเครียดคนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
0: ์
1: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังน่วงเหนียวเป็นไงมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
2: ็
1: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: นี่หลังจากที่พี่อาร์มพาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะ
1: พี่ชื่ออะไรครับ
5: พี่ดิ่งค่ะ
1: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
5: ับข้างในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
1: โอเคดีครับ
3: เด
1: ี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องปาร์ค
3: ไปครับตัวใหญ่ๆสวยๆครับ
5: เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่สุดเลย
0: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษอ่ะครับเป็นนกต่างประเทศอ่ะครับ
5: ใช่ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
0: แล้วนั่นนกอะไรอ่ะครับที่เป็นสีขนสีเขียวๆ
3: ขนส
0: ี
3: เขียวๆแล้ว
0: ทำไมเป็นลุ้งๆอ่ะคร
5: ับ อ๋อเป็นสีขนเขาค่ะคือนกชาปีไหน
3: สวยอ่ะค่ะ
5: นี่เขาทำรังออกลูกเลยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกรงนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
0: อันนั้นนกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
0: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำรังที่พี่ถิ่งบอก
5: ใช่
1: ก็จะมีที่เขาทำรัง
5: ใช่เห็นไหมมีตัวนึงคาบกิ่งไม้ไป
3: เห็นค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
5: กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
1: ทำรังส่งให้ตัวนึงตัวเมียทำรัง
5: นกชนิดนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่

0: ่ะ
1: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
2: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองถิ่นอาศัยตามธรรมชาติให้เหมือนในป่าไงคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
3: เห็นไหมเห็นตัวนั้นเปล่าที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญารอเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
3: ไก่ฟ้าพญารอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
2: ก็เรามีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าค่ะแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
3: ้อ๋อก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ
2: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไหมเอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพระรอตามไก่ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพญารอเนี่ยนะ
3: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
2: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหากินตามพื้นดินเนี่ยทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่คราวนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่าเยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นยอมป่าเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายเขาก็เลยเหลือน้อย
3: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัยมีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
2: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเนี่ยในกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก้วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
3: เยอะมากเลย
4: โอ้เยอะเยอะมากเยอะมาก
3: ที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
2: ที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
1: ฮะเก็บอึ

0: อยู่ซีเราจะเก็บอืออันไหนดีกล้องไหนดี
1: อ๋อพลอยคร
0: ับ อ๋อนี่ว่ะบนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเก็บเอาเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิ
2: ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
3: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนจากมูลสัตว์ค่ะ
2: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
3: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปต้มเราก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียดของสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเขาเรียกว่า EIA
2: ครับแสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมด
3: ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาใช้แบบเราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องไปเจาะเลือดเราเก็บใช้มูลมาทำแทน
2: เงื่อนที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมฮะกว่าจะได้ลูกได้ไข่ครับ
3: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
2: ค
3: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช่ค่ะว่าจะอยู่คู่กันตลอดนะฮะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรังยังยากอีกเพราะต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะนกเงือกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับ ตัวประมาณเมตรกว่าเพราะนั้นต้นไม้ที่เขาจะต้องเข้าไปทำรังข้างในก็ต้องใหญ่กว่าตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
2: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
3: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะ
2: นก
3: เงือกขนาดเล็กเพราะเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีมันโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
2: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาละคราวนี้เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำขั้นตอนคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้างครับ
3: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้ว
1: แล้
3: วก
1: ็
3: ใช่เราก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการมาชั่งน้ำหนักนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดสอบสี

0: แหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
1: ค
0: แล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
2: อ๋อครับก็คือเดี๋ยวนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็ไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บช่างตวงว่าปริมาณเท่าไหร
0: ่
2: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
0: เอาไปต้ม
2: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
0: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
2: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
0: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
3: เช่นกัน
0: อันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
2: อ๋อวันนี้เพิ่งต้มเสร็จก็จะ
1: เสร็จปุ๊บแช่ลบ20
0: ใช
1: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
0: แล้วก็ต้อง
1: แข็งเป๊กเลย
0: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที่เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ของฮอร์โมนเท่าไหร
1: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะแล้วขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วอึปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
1: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
0: ใช่เป็นปี
1: น้องฟย่าเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
0: แย่เลยนะคะ
1: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยน้องฟย่าต้องไม่ได้เรียนน้องฟย่าต้องมาอยู่ที่นี่1ปีเก็บอึช่วยเป็นยังไงบ้างครับ2คนวันนี้
3: วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บอึสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
1: แล้วปาร์คล่ะ
4: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องฟย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่โชว์สัตว์อย่างเดียว
1: ใช่
4: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
1: ใช่ครับ
4: ก็มากเลยครับ
1: หน้าที่ของสวนสัตว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้เยาวชนนะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
4: ครับ
1: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
4: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
3: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: จึงต้องมี Animal Speak

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง

BLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมีอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมันก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพย์ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของมันนะคะ

0: ya.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
0: ครับ
1: ขัดเนี้ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าก็เลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ความคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
0: ไปนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มาก
2: เดี๋ยวปลาไปเลยดวงข้ากูตอนนี้มันจะลงหมากไปเก๋นั่ง
3: ไปเลยตรงไหนครับ
2: ไปเลยที่ก้นในวันก้น
3: ครับผม
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวดวงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนมสองชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
0: ว่าแถวบ้านมันมีปลาซากคู่แล้วก็มีคนทำแป้งซากคู่อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบท่านจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าถ้ามันก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
4: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะเพื่อจัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
3: แบบเปรี้ยวมันมีแบบเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
4: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
3: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
5: ไปราดเอิญมีมั้ง
3: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ซากูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
6: เฮ้ยมาไหนวะก็เดี๋ยวซีซิบเดี๋ยวซีซิบชื่อเด็กโกล้อไปจ
5: ัง เวลาอ๋อเด็กโกล้อนะ
7: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งซากูกับนุ่งทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไหม
6: อันนี้คนเตะจะกินมันนวลเลย
8: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันแต่นี่กับอย่างนี้เองเลย
7: ค่ะเอื้อนะคะ
8: เอื้อนนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไม่ได้ใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประธานลุงดูแป้งจากขวด
7: ค่ะ
8: แกลาดตื้อกันเพื่อเขามาควนกินซึ่งตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันก็ตั้มเลยเราตั้มไม่เยอะ
7: ม
8: ัน
7: ต่าง
8: กัน
7: แป้งตั้มของตลาดกันเยอะ
8: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลย
0: แป้งซากคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดว่าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซากคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซากคู่มาตลอดพอมากินลุ่มควนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริง

0: ไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะถูกมันจะแพงว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทําเนี่ยเวลาไปขายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ข้อความจําเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ํามันมากขึ้น
0: ในก้อนแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเทมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคลองแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งมันมี
3: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
5: สาคูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต็มมันนาแมงตึ้งเราไปจับช่วยตามตีรักราคูนได้ด้วยตอนนี้รักราคูนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งกันรอดนี่มันมีเชิงรักราคูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจากปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้ราคูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้น
4: ผ
5: มใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนี้แต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะร้อนมันหมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

คิดเจ้านั้นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต้นนะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าแปลงถั่วไปนึงถ้าว่าขึ้นมาก็ใช้แปลงเข้าใจ

0: มันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของต้นเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันก็น่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆเดี๋ยวนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการหมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสนวักสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำ

0: ให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: Sentinel 4 Ohm ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLT ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเรายังเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียก

ว่ามีความคลุมเครือดิฉันเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ลุ้นแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ย
นักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ได้ไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านักการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วน

0: ่ร่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่สามของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีอะไรต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้ว

0: ท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ6แสนล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
1: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะเข้าไปอยู่ระวางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเปิดเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอ่ะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่

มาเกาะมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่เขาสอพูดเนี่ยฉันคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งเขาออกแบบนะคือหนึ่งส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสว.ฮะที่เขามีสว.เลือกตั้งกับสว.สรรหาสว.เลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสว.สรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.สส.อะไรนะฮะสส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะฮะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะ

0: ข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถยังบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นสู่ระบบได้นะ นี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เย็นบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นเองเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย

ว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนนี้ที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนเนี่ยนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะฮะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนนึงเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายนึงจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วน

หนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาวิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการนั้นนะการแช่อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบเนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสวนะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสวที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่

มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรดิฉันคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโรคเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นดิฉันคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกันมาที่การ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้นะเราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำมาเลยนายกนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็น

0: กฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่จะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์www.sh.mahidol.ac.th

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายผักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ยังทำจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักเจ้าทึบถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกทบ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทัน

0: ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
6: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้ใจ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารส ศัยใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง2ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก3ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ4ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F L O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T ER F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค
1: ่
0: ะที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
1: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
2: ่
0: อตอนอายุ8ขวบเพราะว่าพ่อแม่อยากร้างกัน
2: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
2: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
2: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบม้าเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะคะ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
2: ่ณเวลานั้นนะคะก็คือถ้าให้เทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดเขาว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
1: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
3: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
3: ค่ะ
1: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
3: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
1: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
3: มีกินมีใช้
1: มีใช้แน่นอน
3: ใช
1: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
3: ได
1: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
3: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
1: ครับ
3: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่

0: เหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
1: ่ครับ
0: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอาลายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
1: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
0: ใช่ใช่อ้าวม้าสวัสดีอ้าวเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
1: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
2: ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
0: ก็30ปีอ่ะ
3: โอ้โห
1: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
0: ใช
3: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
2: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
0: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่อ๋ออ
0: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
2: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
2: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
0: ถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
0: ทะเลาะกันเยอะ
3: ทะเลาะกันเยอะ
2: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
1: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
2: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
0: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
2: ก็คือ
0: ทำไมเหรอ
2: ใช่
1: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
2: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: ไม่รู
2: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
2: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งอายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
0: ่
2: ใช่ไม่เล่นการพนัน
0: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
2: ใช่ไม่น่าจะมี
1: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
2: ้
1: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
2: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป๋าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ยแ
1: บบไม่จบ
2: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
0: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
2: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
1: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
2: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
1: ไป
2: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
1: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
2: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ2ท่านร่วมแชร์ค่ะคุณ1สุธีใจเพ็งและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ถามคุณ1ก่อนนะคะว่าถ้าคุณ1เติบโตมาแบบคุณ1นี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณ1มั้ยคะ
4: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทําไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณ1ไม่ค่อยเถียง
4: ใช่ครับก็ค
3: ือจะไม่เหมือนกับคุณ1นี
4: ้ใช่ครับ
1: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบเนี้ยจากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือน

0: กันหรือแตกต่างยังไงครับ
1: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
2: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
1: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยพอคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: เกิดจากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็ปล่อยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบแบบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะ
3: เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงอไปเลยจ้าเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
4: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
3: อุ้ยเจ๊คะ
1: เก่ง
3: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
4: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
3: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆน
3: ี
1: ่นะนี่
3: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะเดี๋ยว
4: อ้าวแม่มาเหรอ
3: แต่เมื่อกี้เราแป๊บ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
4: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่
4: อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
3: เอ้ย
4: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
3: ได้เลยค่ะ
4: ไม่ได้
3: ค
4: ุ
3: ณแม่
4: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
3: โอ้

0: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
1: ะ
0: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
1: ได้ค่ะคุณแม
0: ่หนึ่งแม่ว่าน
2: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
1: ได้ค่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
2: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
0: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช่
2: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเลย

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำค่ะ
0: แต่แม่อะคะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิไหมกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบทคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆอะก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอะสักหนึ่งคนอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: แสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
3: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใครไปเลย
3: เพราะนี้ไม่รู
2: ้
3: ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
3: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
3: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโตแต่เป็นหลานในคนแรกค่ะใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
3: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอากงลือรู้หรือยังว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
1: ือตระกูลคนพิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
3: อ
1: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งอาม่าก็แบบสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ่
0: ะ
1: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านลง ซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโลงศพตั้งโลงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายอ้วเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
1: ไม
3: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
1: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู่เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบชงฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
3: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
1: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ้ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
3: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
1: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2นะฮะต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็คของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็คเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็คในชีวิตประจำวันนะ
0: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
1: ้
0: นยังไงคะ
1: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับอาโกจนอาโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
3: คร
1: เราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการปณีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนืองก็เริ่มทำงงทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มก

ราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป้าป๊าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมาก

0: บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊เป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนตาเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือ1ป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคป้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี้ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองอะก่อนที่เราจะคุยกับเขาอะบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
2: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร
1: ่เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เอง
2: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
1: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
2: ก็คือปีนี้
1: ใช่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งและเซปีหนึ่งโดยประมาณ
2: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
2: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: ทำไมคือ
0: ข
3: ับ
0: รถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
1: จะพูดอะไร
0: จะพูดอะไรแบบแล้วน้ามองหน้าแล้วเนี่ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
1: ไม่มี
0: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็จิ้มโทรศัพท์
0: ไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็โทรศัพท์
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
0: นี
3: ่แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
1: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
1: ไปกิน
0: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอ่ะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมอึมบึมบึมเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วย

0: ไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
1: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ระวังนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่อยๆเดินค่ะ
2: ค่ะ
1: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนครับผม
4: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
4: รายการอะไรนะคะ
3: ครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับผม
4: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
0: ว่าไงลูกหนึ่ง
4: อยู่ไหนอ่ะ
0: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
4: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอะ
0: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
4: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
0: มาถึงแล้วลูก
4: ไวจังนี่แม่ค่ะ
3: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีค่ะ
4: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
3: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
4: ได้ค่ะ
3: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดนึงครับ
4: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินจะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
0: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
3: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
4: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
3: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
4: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
3: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเอง

0: ก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
1: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
0: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งหนึ่งเหรอครับ
1: ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรว่าเราไม่เคยรู้เลยจริง
2: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโรงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลือต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลืออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
3: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
2: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
3: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
1: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
3: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
1: ใช่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเอ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าไอ้สิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
3: ้
1: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทน
4: ค
1: ่ะใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
0: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
1: ่ถูกต้อง
0: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
1: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวที่บอกตั้งนานล่ะ
3: แม่ก็ไม่เคยบอก
1: จะได้ทำอีกคนนี้อะไร
2: ก็ไม่เคย
0: ไม่เคยได้คุยกัน
2: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
1: จริงๆนะคือมากไปกว่านั้นนะสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
3: คะ
1: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย

0: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการท็อปตัวเดียวกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
2: ไม่ไม่แล้ว
0: เพราะว่า
2: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
1: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอากูอาม่าดูแลเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปาได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
0: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
1: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
0: ่ะ
1: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
0: ม
1: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอ่ะ
0: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
1: no.
0: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิตของคุณหนึ่ง
1: ใช่
0: รู้สึกยังไงคะ
2: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
0: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
2: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
1: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
0: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
3: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
1: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการ
3: เขานั่งอยู่ข้างๆ
1: เคยไม่เคยบอกอ่ะ
0: ต้องบอกแล้วแหละ
1: จะบอกกับมาว่าก
3: ็มองตาด้วยมองตาด้วย
1: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมาเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
3: กอดเลยครับแม่
0: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
2: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่เรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเราแค่นั้น
0: เ
3: ราถามมาทั้งรายการว่า 1ลูก

0: ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
1: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
2: อ
1: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้
2: อ
1: ะมันไม่เคยพออะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
3: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอะ
2: ค่ะ
3: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
0: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
3: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกกันแหละ
0: กอดกันได้นะครับ
2: คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
1: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
0: เลย
1: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
2: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
4: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างนี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำใหรู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงอยู่จริงๆ
0: ฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่มั้ยคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่า น้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าเพราะสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนสำหรับตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
0: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
2: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณที่มีค่ะ
2: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
2: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบตัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: บนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้น

0: ี่นี่ตรงนี
1: ้โอ้นี่เริ่มแห้งๆแล้ว
0: ใช้ได้อยู
1: ่นี่อีกลูกเล็กหน่อยเฮ้ยนี่ก็มี
2: เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
1: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอ่ะมันงอกเลย
1: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
1: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าเจ้าตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
2: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้เจ้าตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านไหนก็จะไม่เหลือเจ้าตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
1: เอา
3: ลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะจ๊ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนอะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวเจ้ามันเล็กนี่ค่ะ
3: เจ้ามันเล็ก
1: เล็กอย่างนี้คือมันม
3: ีแต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำเจ้าตาล
3: ทำเจ้าตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
1: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
2: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำเจ้าตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเจ้าตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำเจ้าตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
4: ันจ
1: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
1: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีกอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
1: กินได้

0: ชิมได้นะ
1: จ้ะ
2: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
1: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย
2: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
3: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จ
1: ะ
2: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: งอก
4: ตรงนี้อันนี้คือง
1: อกกระโนดเอาไว้หัวกิน
4: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
1: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
4: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
1: ่นี่มันเหมือนตะวันรดน้ำมันอะไรมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
4: ๆจ้ะ
1: ม
4: ัน
1: เกณ
4: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้รดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
1: ใช่
4: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
1: เพราะงอกอ้วนไปนี่นะ
4: จ
1: ้
4: ะ
1: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
3: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ

0: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
2: แล้วคาดไ
1: หมฮะ
2: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีไ
1: หมอุ้ยดู
3: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
4: นี่อันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมิ้นให้ดูลักษณะก่อนนี่

0: ันนี้คือดาวตาที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับดาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
0: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใจด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
0: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
0: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
2: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: ที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะแ
0: ม
2: ่เอาน้ำตาลใส
0: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงพอดีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
0: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
0: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ

0: าวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลโตนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
2: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
2: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
2: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
2: ะ
1: น้อย
2: จ้ะ
1: พอ
2: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
2: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลโตนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลโตนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
2: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
2: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต
1: ่อใช้ต่อ
2: ให้มันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลโตนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
3: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะไอ้ตัวลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: เออใช่
2: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
1: เลยแน่ก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
2: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอเนี้ยไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
2: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
2: จ้า
1: เนี้ยเริ่มใช้ในแนวเนี้ย
2: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆแล้ว

0: แม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จากของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin TV
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธ

0: พิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาโถงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลย

ศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนิทรรศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี 2559 ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี 2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงิน

0: ฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10 ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569ในการนี้พระเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2569
จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เอ๋อสุกผู่เอ๋อดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เผี่ยวนี่และชาอู่ลุงข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1ถึง3ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระ

สงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4 สิงหาคม 2569

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้สมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79ทับ1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
2: ว้าว
1: นานมาก
2: ปีเขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจน จนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบๆเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเต้มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: ไปพบเจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: แม่คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นชุดโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ินใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิท ธรรมชาติของมันอยู่แล้วพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
1: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงได้ยาก
1: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้แค่นี้เหรอ
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
3: ใช่ครับ

0: ให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่
1: ครับแต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลท์อินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: น
0: ี่
1: เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
2: มครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: คือคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช
1: ่มีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกับสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไปว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี
2: ้
1: ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: คร
1: ับอยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1หมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่ อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามา

0: จากบ้านต่างๆเนี่ย
1: ต้องอบ
0: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับเค้าเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทําการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันมั้ยในการทําพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทําให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทําการต่อไม
0: ้ยากมั้ยคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
5: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่าง

0: สมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยน
1: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าก็ทํามาอย่างเงี้ยมันก็มีทางถนัดของฉันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับชิ้นใหม่
0: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
1: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
0: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไปต่อเลยครับ
4: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่าเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไรน
2: ี่สี
1: ม
2: ัน
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้นะแม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟ
4: อกในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้

0: ให้หินกระเทาะกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: ช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเรา ระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในไฟครับ

0: และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำลาดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดนึงครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับ

0: ที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีถ้าหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านบุตรได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินทางรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: อ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
4: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
4: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
4: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหร
0: อหอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
5: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค
2: ่
5: ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
5: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอันนี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
5: หินโคตรหิน
2: มีโคตรหินมีตรงไหน
6: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
5: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
2: ้อยาก
5: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
7: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
7: ้ความช
2: ื้นมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
7: ความอุณหภูมิ
2: อุณหภูมิมีอะไรอีกไหม
5: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
5: มันมีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
8: พี่ไก
2: ่ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
8: พี่แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
9: อยู่กลุ่มจำไม่ได้เลยหาหอย
10: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
6: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
8: เห็นไหม
10: ต้นไม้
8: ม
10: ัน
8: น
10: ่
8: าจะมี
11: กับมะระ
12: ครับ
13: อันนี้เป็นเปลือกหอย
14: ที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเสียไปแล้วค่ะเป็นหลอดยา
15: วๆผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
16: เจอหอย
17: มันเหมือนเจอหินแล้วค่ะ
18: เจอหอยอะไรหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
19: มาลำบาก
20: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
21: เร็วมาน
20: ี่
21: เร็วมาน ี่มาทางนี้
20: จะทำยังไงดีตายแล้ว
21: เอามือมาเนี่ยมือมานี
20: ่
21: มาเดินมา
20: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
21: มาจ้ะ
15: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
21: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราแพ้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ขี้ออกก่อน
15: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
22: เจอแล้วค่ะ
23: หอยข้าวสารค่ะ
10: ในของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: อ้าวมาเร็วมาดูหอยล้วนๆนี่ข้างบนเห็นไหมที่มันจิ้มฟันบนชี้อยู่
10: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุ่นค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
11: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
12: ้มันน่าคมมาก
16: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิด

0: ใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
1: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
2: มี
3: ผม
1: หาไป
3: ผมได้มาเยอะมากเลย
1: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
4: ไม
1: ่เรามีแบบไหนบ้าง
3: ก็ได้แบบอย่างเยอะ
1: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
5: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจง
1: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุกแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังมั่ง
6: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
7: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวมันก็เยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
1: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: มีเครื่องไฟฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเอาเออนั่นเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ย
8: แอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขา
8: ชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
9: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
1: ลองทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
10: เมื่อกี้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
10: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นไม่ใช่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
0: อ
2: ึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
8: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
0: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
8: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่หามัน
4: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
9: เห็นไหมขาวที่วนๆมันพะยุ้งเลย
8: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
9: มันม้วน
8: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
0: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
11: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะเอ๊ะแล้วเอ้าดูไหนมันยาก
12: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
0: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
13: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วเราจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
0: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
14: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
0: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
14: ขอพักว่างก่อน
8: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ยมิน
0: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
15: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
16: แต่ก็ลองทำได้

0: ก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
1: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟร์โอ
4: ตั้งบนปลอดภัยไม่เ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้พ

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับ

0: ในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
4: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้พอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
4: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้อิ๊กอิ๊กอิ๊กอิ๊ก
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างขอทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
3: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
4: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
3: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ
0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ

0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
1: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
1: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได้
0: ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
1: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
1: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
1: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
1: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียม

0: เป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
2: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะโอ้โหว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากเกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
4: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต่อหลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วมที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
2: โอ้ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
3: หรือระมัดระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาท
4: ุ
3: กว
4: ันคือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
2: ยิ่งเสาล่อฟ้าถ้าสมมติว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
4: ันจะคุมบ้าน
2: มันจะเป็นโคน
4: 30องศาก
2: รวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
4: ี้
2: ย
4: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
2: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่ามาช่วย
4: ใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
2: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
4: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
2: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
4: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ตั้งวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบ
2: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
4: เดี๋ยวจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
2: ้
4: ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
2: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
4: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
2: ้บางวันก็ไม่มีเลย
4: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
3: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
2: ครับ
3: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
2: ทำไมอ่ะ
3: เดี๋ยวฟ้าผ่า
2: ฟ้าผ่าใคร
3: ผ่าผ่าเรา
2: ผ่ามือถือแค่ละ
3: ต้องบอก
2: พี่แดกขำเลยผ่ามือถือแค่ละ

0: ูตอบแม่ว่าไงคะ
1: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
2: ครับผม
1: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปแก้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์อ่ะนะก็มีปัญหาอะไร
2: ไม่ผ่าเนาะ
1: ไม่ผ่า
2: ไม่ช็อต
1: ไม่เลยเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
2: ครับ
1: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
2: กงฟาราเดย
1: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
2: ่ครับ
1: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
2: ไม่มีอะไร
1: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่ฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
2: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
1: ไม่เหมือนใน
2: หน
1: ังไม่ใช่แบบไม่ตึ้งตามไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
2: ครับ
1: นั่นแหละครับ
2: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
1: ใช่หรือต้นไม้สูง
2: ครับ
1: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็แค่ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะอย
2: ู่
1: ในเราอยู่ใน
2: โซ
1: ลที่รถ
2: ครับ
1: ผม
2: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
0: พูดแล้วก็ไม่เชื่อหรอกด้วยนะ
2: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
1: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
2: ใช
1: ่ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
2: รั่ว
1: ก็ต้องรั่ว
2: แน่นอน
1: อันตราย
2: เ
1: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมด
2: ต้อง
1: แต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
2: ใช่
1: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
2: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
1: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเลยครับผมแต่ในความจริงก็ไม่ควรอยู่เน
2: า
1: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
2: มาต้องใช่อัน
1: นี้เข้าใจ
2: ชาวบ้าน
1: ครับใช่ชาวบ้าน
2: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
1: อ
2: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
1: ถูกต้องครับ
2: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
0: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไป
2: ม
0: ันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับเรารู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าร่วมไหมหรือ
1: จะพูดตรงว่า
0: อันนี้
1: เป็
0: น
1: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
2: ถูก
1: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
2: ี่
1: ยเกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
2: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
1: มีไฟอยู
2: ่
1: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมคร
2: ับ ใช่จ้ะ
1: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
2: ่
1: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
2: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
1: ก็ห้ามเข้าใกล้ครับ
2: เออครับไฟเยอะไหม
1: ฮะเยอะครับเยอะ
2: เยอะด้วย
1: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
2: เออจริงด้วย
1: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอก
2: แค่ไฟต้องรอเยอะมากเหรอ
1: ใช่ก็ตายละ
0: ได้ไม่เยอะ
1: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
2: ครับ
1: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่อหรือใต้ดิน
2: ครับ
1: อันนี้อันตราย
2: ครับ
1: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
2: ่
1: ก็มีไฟอยู
0: ่
1: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
2: ใช่ใช่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
1: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
2: ก็เป็นมันรั่ว
1: รอบๆรอบๆ
2: แค่ไหนอ่ะ
1: รัศมีประมาณไม่เกิน5 เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
2: นั่นน่ะดิ
1: ม
2: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟคขนาดน
1: ั้
2: น
1: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
2: ้
1: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
2: ใช่
1: ครับผมดี
2: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
1: ตายเพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
2: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
1: จุ่มเลยอันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วครอบกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
0: โดน
1: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
2: ครับ
1: มันแผ่ไปทางน้ำ
2: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
1: เรือจากทำโลหะครับผม
2: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
1: โดนดูดนะครับผมตรงนี
2: ้โดนดูดนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
1: ใช่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
1: ใช่
2: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณวินัยว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหน

0: ังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบาสและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะหากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
1: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E

T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้าน Deli Pizza นะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: อย่างเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: เออ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเด
1: ี๋ยวเย็น
0: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสดินนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: อันนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมัก

0: ที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
4: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
5: สวัสด
1: ีครับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
5: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching.
5: Yeah.
1: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดนะ
5: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ yeah.
1: เป็น
5: exactly.
1: product ได้
5: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
5: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
5: yeah.
1: sure
5: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
5: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
1: All right.
5: Also

0: So when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive.
1: Cut.
0: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
1: Mm, yeah.
0: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: What we do, turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
0: There we go.
1: And then it gets all.
0: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
0: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: Very nice.
1: Thank
2: Professional
1: you. Because of you. ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a

0: unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures.
1: Cap.
0: Because they can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build. Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000 บาท
2: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got aMaybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic. Parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: Yeah
2: on Facebook นะครับ
0: yeah.
2: Green Diary featuring Precious Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ก
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, T-E-R-R-E-S

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100 องศาจาก100 กว่า องศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600 องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400-500 องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งข้อความเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันนี้ผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคลายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了嘛
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกลับไปใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
4: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
5: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
4: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
5: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลังก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
4: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
5: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
4: เนื้อน้ำค้าง
5: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
4: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
6: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
4: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
6: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
7: ถ้าไม่มีเจ๊ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงก็ไม่ได้พูดจริงๆก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
8: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้รัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลูกหลานสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
4: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อในโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณ

ไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงในตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสที่มันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

าวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกก็ข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้เขาจะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST 1พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับ

แต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสับน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศสมมติเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นการสมัครแทรปปิส1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรครับและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮีทสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไป

มะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1เนี่ยโอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซ
0: ก
1: ตี้โบต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA
3: เฮ้ย
0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตี้โบต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: อยครับ
1: เฟรย่าเองค่ะ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
1: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
2: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
1: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัยด้วย
1: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยล่ะคะ
3: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป้ากับเฟย่าทำให้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไป
2: ไปเลย
3: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
1: เดี๋ยวค่ะ
3: ขา
1: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะ
3: เดี๋ยวลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
2: มันกลัว
3: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินก็ทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
3: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
4: สวัสดีครับ
3: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่า
4: อ
3: ันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี้ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไ
3: หมตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กวางหรือเปล่าคะ
2: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
1: อ
2: ้
1: าว
3: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
1: ไม่รู้อ่ะ
3: มัน
1: คือตัวอะไรอะคะ
4: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
3: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
4: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
3: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
4: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
3: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
4: ไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้ว
2: เหลือน้อยแล้ว
3: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
1: ครับ
3: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
4: ้
1: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
4: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
2: อ๋อมันเจอกันทุกวันนะ
4: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
2: ทำไมครับ
3: ถ้ามีผมมาปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บละมั่งละองนี่วิ่งหนีละ
2: แปลกหน้าครับ
3: เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับคน
4: ใช่ครับ
3: เขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
4: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
1: ละมั่งที่นี่หากินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
3: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเลมเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
4: ใช่ครับ
3: เฟย์อยากให้อาหารไหม
1: พี่แอมค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
4: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
1: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธ
2: ุ์ไม่รู
1: ้มันอยู่ประมาณสัก 17-20 สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
2: โอ้เมตรกว่า
1: 1.1 Emperor Penguin ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
2: เท่าเฟเลยขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะจริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะหรืออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบลเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น20-30 องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลกก็อยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
2: บินปะคะ
1: ใช่เพนกวินบินไม่ได้
3: ตัวใหญ่
1: เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได
2: ้ทำไมถึงบินไม่ได้อะ
1: เพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
0: ใช
1: ่มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับครีบของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้เหมือนครีบของปลา
3: ใช่
1: ใช่
2: แล้วอย่างในการ์ตูนเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
0: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
2: จิกตัวอย่ามาจับฉันนะ
0: ใช่ครับ
1: เฟย์กับปาร์คสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
2: ตรงนี้ปะคะ
3: กำไร
1: ใช่
2: กำไรอะค่ะ
1: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซ
2: ึ่
1: งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัวเพนกวิน
0: สมมติประชาชน
1: บัตรประชาชนเพนกวิน
2: อ๋อ
1: ตัวนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข
2: ้
1: างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
0: ใช่ครับ
2: เขียนชื่อด้วย

0: ่ะเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อย
1: อันนี้เขาเรียกว่าลีเมอร์หางแหวน
2: หรือว่าลิงเทลลีเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลีเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อย
1: ครับทำไมเราถึงเรียกว่าลีเมอร์หางแหวนเลยไหมครับเพราะว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นปล้องๆๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาก็คล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลีเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไปกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เนี่ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
2: ใช่
3: น่าสงสารจังเลย
1: เราก็เลยต้องพยายาม
2: เพาะขยายพันธ
1: ุ์เพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
0: และเราป้อนอาหารลีเมอร์เหมือนที่เฟย์ป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารครับ
2: ลีเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
1: สำหรับการให้อาหารลีเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
2: ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับหน้าหยิกหน้ากอด
1: หน้าหยิกหน้ากอด
3: มันอ้วนอะครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย

0: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยอยู่อ้าปากอยู่เห็นป่ะเห็นฟันป่ะ
1: อุ้ยเขี้ยว
0: โอ้โหน่ะเขี้ยวเนี่ย
2: โอ้เขี้ยว
0: งับทีเดียวเนี่ย
3: จระเข้ขาดเลยครับ
0: โอ้โห
2: จระเข้ขาด
0: จากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
3: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
0: ครับ
3: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะครับ
0: ครับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
3: ใช่ครับ
0: ห้ามเลยเราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสวนสัตว์เท่านั้น
3: ใช่
0: อาหารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติดเชื้อใน
3: ใช่เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
2: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
3: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะกินพวก
3: จะกินพืชอย่างเดียวเลย
0: พืชเลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
2: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครึ่งบกครึ่งน้ำปะคะ
0: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
3: ใช่ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
3: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
2: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
0: ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะ
3: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
3: ี้
0: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
2: ทำไมล่ะ
1: ทำไมคะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
3: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
2: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
0: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหม
2: เท
0: ่สุดๆเลย
2: ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเวลามันลงน้ำเนี่ยมันต้องกั้นหายใจแบบคนเราเวลาเราว่ายน้ำนะครับ
0: ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาลงน้ำลึกขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องกั้นหายใจถูกไห
2: ม
0: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
3: ใช่ครับ
0: เกือบ10นาทีใช่ไหมฮะ
3: 6ครั้ง10นาทีก็ประมาณ15นาที
0: ได้ประมาณเนี่ยนานมาก
2: แ
0: ล้วตรงจมูกเห็นไหมเห็นจมูกไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
2: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
4: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิด
0: ใช่
3: ใช
2: ่พี่ยามครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะครับ
3: ครับ
2: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
4: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
3: ก็เป็นการจำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
0: อย่างเช่นลีเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลีเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลีเมอร์มันออกหรืออย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นป่ะก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกนี่แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ที่เราไปดูตรง
3: ละม
0: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
3: ใช่ครับ
0: อะไรนี
3: ้โดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
0: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงแล้วมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงาม สัตว์ก็จะเครียดคนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
2: ์
0: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังนวงเหนียวเป็นไงมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
3: ็
0: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
3: ใช่ครับ
0: นี่หลังจากที่พี่อาร์มพาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
5: พี่ดิ่งค่ะ
0: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
5: ับข้างในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
0: โอเคดีครับ
4: เด
0: ี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องป้า
4: ไปครับสวยๆคร
5: ับ เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดเลย
2: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษเขาเป็นนกต่างประเทศเหรอครับ
5: ใช่ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
2: แล้วนั่นนกอะไรอะครับที่คน

0: เขียว
1: ขนสีเขียวเขียว
2: ทำไมเป็นลุงลุงอ่ะคร
3: ับ อ๋อเป็นสีขนเขาค่ะคือนกชาปีไหน
1: สวยอะค่ะ
3: นี่เขาทำรังออกลูกด้วยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกองนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
2: อันนั้นนกอะไรครับ
4: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
2: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ทำรังที่พี่ถิงบอก
3: ใช่
4: ก็จะมีที่เขาทำรัง
3: ใช่เห็นไหมมีตัวหนึ่งคาบกิ่งไม้ไป
1: เห็น
4: ค่ะใช่ใช
3: ่กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
4: ทำรังที่ส่งให้ตัวนึงตัวเมียทำรัง
3: นกชนิดนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่ค่ะ
1: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
3: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองถิ่นอาศัยตามธรรมชาติให้เหมือนในป่านะคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
4: เห็นไหมเห็นตัวนั้นบ้างที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญารอเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
4: นะไก่ฟ้าพญารอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
3: ก็เรามีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าค่ะแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
4: ้ก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
3: ใช่ค่ะ
4: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ
3: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไม่เอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพะลอตามไก
4: ่
3: ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพญารอเนี่ยนะ
4: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
3: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหากินตามพื้นดินทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่คราวนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่
4: า
3: เยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นยอมปลาเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายเขาก็เลยเหลือน้อย
4: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัยมีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
3: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเนี่ยในกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก้วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
4: เยอะมาก
2: โอ้เยอะเยอะมาก
4: เยอะมากที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
3: ที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
1: ฮะเก็บอึ

0: ดูซิเราจะเก็บอันไหนดีกล้องไหนดี
1: หมอยครับ
0: นี่ว่ะบนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเก็บเอาเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิ
2: ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
3: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนจากมูลสัตว์ค่ะ
2: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
3: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปต้มเราก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียดของสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเขาเรียกว่า EIA เทคนิค
2: ครับค่ะแสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมด
3: ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาใช้แบบเราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องเราเก็บใช้มูลมาทำแต
2: ่เงื่อนที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมครับกว่าจะได้ลูกได้ไข่ครับ
3: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
2: ค
3: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช
1: ่
3: ค่ะว่าจะอยู่คู่กันตลอดนะฮะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรังยังยากอีกเพราะต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะนกเงือกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับตัวประมาณเมตรกว่าเพราะนั้นต้นไม้ที่เขาจะต้องเข้าไปทำรังข้างในก็ต้องใหญ่กว่าตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
2: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
3: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะนกเงือกขนาดเล็กเพราะเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
2: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาแล้วคราวนี้เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำขั้นตอนคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้างครับ
3: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการมาชั่งน้ำหนักนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดลองทั้ง4ตำแหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
2: คร
3: ับแล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
2: อ๋อครับก็คือดังนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็ไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บชั่งตวงว่าปริมาณเท่าไหร
3: ่
2: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
3: เอาไปต้ม
2: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
3: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
2: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
3: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
1: เช็คเลย
3: อันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
2: อ๋อพอดีเพิ่งต้มเสร็จก็จะเสร็จปุ๊บแช่ลบ20
3: ใช
2: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
3: แล้วก็ต้อง
2: แข็งเป๊กเลย
3: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที
2: ่
3: เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวนึงแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ของฮอร์โมนเท่าไหร
2: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะเราขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
3: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
2: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
3: ใช่เก็บมาเป็นปี
2: อ่ะน้องเฟย่าเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
3: แย่เลยนะคะ
2: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยน้องเฟย่าต้องไม่ได้เรียนน้องเฟย่าต้องมาอยู่ที่นี่หนึ่งปีเก็บช่วยเป็นยังไงบ้างครับสองคนวันนี้
1: สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
2: แล้วปาร์คล่ะ
4: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องเฟย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แสดงโชว์สัตว์อย่างเดียว
2: ใช่
4: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
2: ใช่ครับ
4: ก็มากเลยครับ
2: หน้าที่ของสวนสัตว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้ชน
0: นะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
4: ครับ
0: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
4: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
1: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
5: จึงต้องมี Animal Speak

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่า

ไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะฮะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้ศึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นสวเนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะ
ราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ ลัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์

0: ยงนะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุรุษอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรง พราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกัน แต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาก็มีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งเขาออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนมาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มนึงที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.ส.ส.อะไรนะฮะส.ส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมือง

0: หรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยเราก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะ นี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เรายังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้ เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ย เพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะฮะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือนะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละ เวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยหนึ่งก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดน่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นอย่างนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ่งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบเนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสวนะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์100น่าจะ143คะแนนต่อ0นะซึ่ง

หกปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสวที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าให้เป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตตัปปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตตัปปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตตัปปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยิ่งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้องแอดเดรสต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้นะเราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำมาเลยนายกนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่ง

0: ินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบัญชีการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก400ล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ที่บอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่จะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่

ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงลีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ผมไปทำถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนไง
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
0: ากเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับเนี่ยอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้น
0: ๆต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เดียบอกเดียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: มีดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาด

0: สะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลแบบนี้แล้วนะครับ
0: นี่นะ
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดม
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
0: เดินไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
0: บวบ
1: หลายถุงเลย
0: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
0: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเจเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเจเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเจเดือนนะครับ 70% ผัก 30% โปะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
0: จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเอง
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถ

0: เอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูครับเคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
2: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching
2: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
2: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ Yeah
0: เป็น
2: Exactly
0: ได้
2: Yeah
0: ใช่ไหมครับผม
2: We can show you how we do that right now if you like
0: Okay
2: yeah.
0: sure
2: Okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine is wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
0: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
2: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: What we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here,
0: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
2: There we go.
0: And then it gets all.
2: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
2: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
2: อ๋
0: อครับหลังจากนั้น

0: ำอะไรต่อครับ
1: Yeah so then once we've got our flakes
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
1: yeah.
0: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท์
1: yeah.
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: thank you because of you ไอ้เช่นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: look so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriyar then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to.
1: Mm-hmm.
0: We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง

0: นี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK เ
1: ยอะ
0: on Facebook นะครับGreen Diary featuring Richard Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญ

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระท้อกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างนึงนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมาก

เชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ

0: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
1: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจวิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่

0: ที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็เป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้และคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

0: และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมเราออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ เราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ

0: ้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
1: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ม
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DV1 ถึงช่อง DLTV9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างมามากมายเนาะ
0: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
0: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยspecialized
1: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
0: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: ไปพบเจ้าของเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
0: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: ครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อมาแล้วมารื้อเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: รุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงได
1: ้ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยครับเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไรใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
2: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
0: เขาเน้นค
1: ุ
0: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองใจบอกไม่ยอม
0: ใช
2: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลาย
2: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโหมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
2: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ย ตะโขน
2: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับแต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
2: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลท์อินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
2: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
2: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
2: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
0: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
2: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
2: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
2: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
2: ใช่ครับ
0: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันมา
1: ไม่ยอม
0: เป็นคิวซี
2: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
2: ใช่ไห
1: ม
2: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
2: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะคัดลายมันเข้ากัน
2: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
0: เ
2: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
0: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
2: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
2: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
0: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
2: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
2: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
2: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยถ้าทำกับเราก็คือแล้วมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
2: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
2: ถูก
1: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
2: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
2: ครับจะพาไปนะคร
1: ับอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
2: ครับ
1: อยู่ป่าววะนะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
0: ใครก็ได
1: ้เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
0: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
0: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
0: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีที่นึงเนาะ
2: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบ
2: ตั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
0: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่ครับ
1: หนา
0: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมี

0: าไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่ ลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
0: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็นี่ค่ะต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: เอออันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็

0: ตอนเริ่มทําแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเค้าจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วทําไมฉันต้องเปลี่ยน
1: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเลย
0: ใช่ครับ
1: ฉันก็ทํามาอย่างเงี้ยมันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทําให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับชิ้นใหม่
0: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
1: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
0: ใช่
1: ม
2: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
3: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่ก็รอยตะปูเนี่ยใช่
1: ไห
0: ม
1: เออนี่คือลายไม้
0: ก็คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได
2: ้
1: ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: ที่เราซื้อมานะ
6: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสั

0: กระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibianเลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานช่วงนั้นมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะก็อาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400-500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเราใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรฮะแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเราเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งข้อความเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแต่เพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันเนี้ยผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือรับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่สองจะต้องมีประกายไฟอันที่สามคือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们是在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了嘛
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอ่างขางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
4: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่เขาเรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
4: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะ
5: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
5: ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหาย

0: หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองค์คมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนเนี่ยค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือในหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือในหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
1: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะในหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีในหลวงอยู่ไม่ได้พูดจริงๆอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้เรียนดีก็เพื่อนในหลวง
2: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
3: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อโนโรไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST 1พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเพื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนนะความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับเป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48-49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสต์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสต์หรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1เนี่ยโอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

0: ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: ฟิลกู
1: เราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
0: ครับ
1: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูก

0: อันห่างเหินหมางเมิน
1: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัสดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
2: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
2: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
2: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
2: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
2: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบม้าเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
3: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
2: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าเทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
3: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
3: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจแล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
4: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
3: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
4: มีกินมีใช้
3: มีใช้แน่นอน
4: ใช
3: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
4: ได
3: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
4: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
3: ครับ
4: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
3: ่ครับ
4: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
3: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
4: ใช่ใช่อ้าวม้าสวัสดีอ้าวเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
3: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
2: ใช่
3: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
4: ก็30ปีอ่ะ
0: โอ้โ
3: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
4: ใช่
0: นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
2: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
4: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลา

0: โทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
1: ่อ๋ออ
0: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
1: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
2: ใช่
1: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
3: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
0: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
1: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
0: ทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันเยอะ
3: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
4: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
1: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
3: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
0: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
3: ก็คือ
0: จะทำไมเหรอ
3: ใช่
4: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
3: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: ไม่รู
3: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
1: ปีดขึ้นมา
3: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทอ่ะนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองได้อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
0: ่ค่ะ
3: ใช่ไม่เล่นกับพนัน
0: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
3: ใช่ไม่น่าจะมี
4: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
3: ้
4: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
3: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดกับแค่หมาคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ยแ
4: บบไม่จบ
3: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
4: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
0: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
3: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
4: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
3: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
4: ไป
3: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
4: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
3: ถูกต้อง
1: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ2ท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณ1สุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ถามคุณ1ก่อนนะคะว่าถ้าคุณ1เติบโตมาแบบคุณ1นี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติตอบโต้ตัวจะเป็นเหมือนคุณ1มั้ยคะ
5: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่าผมคือผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
5: ใช่ครับก็คือ
1: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
5: ้ใช่ครับ
4: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
3: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
1: ค่ะ
4: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมา

0: ชร์กันเรื่อยๆครับ
1: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: จากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงามเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: เจ๊คะ
4: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
3: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ
4: ้
3: หรอ
4: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
4: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊ค่ะเดี๋ยว
3: อ้าวแม่มาเหรอ
4: แต่เมื่อกี้เราไม่ได้จริง
3: ๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
4: เออค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อุ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
3: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
3: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
4: เอ้ย
3: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
4: ดีเลยค่ะ
3: ไม่ได้
4: ค
3: ุ
4: ณแม่
3: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
4: โอ้
1: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
4: ะ
1: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
4: ได้ค่ะคุณแม
1: ่หนึ่งแม่ว่าน
3: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้ว
4: แ
3: ล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลย
5: มันกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
4: ได้ค่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวัน

0: ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
1: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
0: สำหรับฉันนั่นคือลูกลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช
1: ่ใช่จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมอ่ะมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวทที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำครับ
0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมากับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบทคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนึกว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่ม
1: าน
0: อกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็คแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะ
0: คะ
1: ก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้น

0: ถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
1: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
0: ไม่ไม่มีใครไปเลย
1: เพราะนี่ไม่รู้ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
1: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะรอด
1: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
0: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
0: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
1: ครับ
0: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วก็แต่เป็นลูกคนโตของป๋า
1: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
0: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโกลือรู้หรือยังว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยถามไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
0: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
1: อ
0: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งหิงอาม่าก็แบบสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ
3: ่ะ
0: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งนึงก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยหมดอีกฝั่งนึงก็วัวลูกแล้วก็นั่งแต่งหน้าแต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแลนด์มาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
0: ไม
1: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
0: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู
1: ่
0: เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบโฉ่งฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
1: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบอ่ะเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
0: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ่ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
1: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
0: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็คของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็คเมื่อจําเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็คในชีวิตประจําวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทําให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
0: ้
3: นยังไงคะ
0: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนอาโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: เราก็กลับไปอยู่กับป๋าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป๋าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป๋าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก
3: ็
0: คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนืองก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นันนี่ปุ๊บแล้วก็มีป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป๋าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป๋าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างนึงแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊ดเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนตาเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งป้าฝากงองด้วยนะลูกโมเมนต์แล้วแบบนี่เขานั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตาสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันเมื่อน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเง
3: ี้
0: ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
1: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
2: เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เองมัน
1: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
2: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่มั้ยคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
1: ก็คือปีนี้
2: ใช
1: ่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งเลสเซปีหนึ่งโดยประมาณ
1: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
1: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: ทำไมคือ
0: ข
3: ับ
0: รถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
2: จะพูดอะไร
0: จะพูดอะไรแบบเว้ยน้องมองหน้าเรื่องเนี่ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
2: ไม่มี
0: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็จิ้มโทรศัพท
0: ์ไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็โทรศัพท์เออ
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
0: นี
2: ่
3: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
2: ก็น่าจะเร็วนะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: ก็แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
2: ไปกิน
0: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินน่ะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
1: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆบึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วย

0: ไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
1: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ระวังนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่อยๆเดินค่ะ
2: ค่ะ
1: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนครับผม
4: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับ
4: รายการอะไรนะคะ
3: ครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับผม
4: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
0: ว่าไงลูกหนึ่ง
4: อยู่ไหนอ่ะ
0: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อตะกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
4: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอะ
0: อ๋อเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
4: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
0: มาถึงแล้วลูก
4: ไวจังนี่แม่ค่ะ
3: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีค่ะ
4: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
3: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
4: ได้ค่ะ
3: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
4: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
0: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
3: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
4: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
3: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
4: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
3: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเอง ก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
4: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
0: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
3: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโรงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
1: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
3: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
1: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
2: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
1: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
2: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาไปดูเขาแค่ออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าไอ้สิ่งที่เธอทำอยู่อ่ะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
1: ้
2: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทนค่
1: ะ
2: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอ่ะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
0: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
2: ่ถูกต้อง
0: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
2: ใช่ก็คือไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอ่ะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวพี่บอกตั้งนานล่ะ
1: แม่ก็ไม่เคยบอก
2: จะได้ทำอีกคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่เคย
0: ได้คุยกัน
3: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
2: จริงๆนะคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
1: คะ
2: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้

0: เราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
1: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการท็อปทูเดียวกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
2: ไม่ไม่แล้ว
1: เพราะว่า
2: เพราะว่าก็รู้เหตุผลรู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
0: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอากงอาม่าดูแลเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปาได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
1: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
0: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
1: ่ะ
0: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอ่ะ
1: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
0: no.
1: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
0: ใช่
1: ของคุณหนึ่ง
0: ใช่
1: รู้สึกยังไงคะ
2: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
1: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
2: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
0: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
1: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
3: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
0: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
3: ้เขานั่งอยู่ข้างๆ
0: เคยไม่เคยบอกอ
1: ่ะต้องบอกแล้วแหละ
0: จะบอกกับมามาว่าก็
3: มองตาด้วยมองตาด้วย
0: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกลัวอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเออเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
3: กอดเลยครับแม่
1: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
2: ก็จริงๆเราก็รู้อ่ะนะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทําหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
3: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
0: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งหมาอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
1: อ
0: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้อะมันไม่เคยพออะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบนึงที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
2: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอ่ะ
1: ค่ะ
2: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุยกัน
3: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
2: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
1: ค่ะ
3: กอดกันได้นะครับ
1: คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ค่อยได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
0: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
3: เลย
0: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
1: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
4: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
3: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่า น้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันนี้

0: ำแล้วก็ส่วนสำหรับตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
2: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
1: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียน

0: ่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
1: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
0: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เขาทำอะไรกันครับ
0: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
1: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
1: อย่างครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
0: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
1: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสบโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
2: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
4: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
2: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
2: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
4: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีของขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
2: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
4: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
2: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
2: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัว

0: วยหนูด้วย
1: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
0: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
1: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
3: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
4: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
3: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
4: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
3: เหมาะสมไหมครับเด็ก
4: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
3: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
4: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
3: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
4: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
3: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
4: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2. จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3. จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
3: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
4: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
3: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
4: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
4: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่หนึ่งฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ของชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือ

0: ัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยก

ขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้วัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาวหินเงาหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: อ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
3: มี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหร
0: อหอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค
2: ่
4: ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอันนี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงหินโขดหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ้ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
2: ี้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
6: ้ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรไหม
4: ความเหม็น
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: ม
2: ัน
4: มีไฟฉายด้วย
2: มาไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
4: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
4: พี่แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
4: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
7: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
4: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแบบแวดล้อมยังไงบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
4: เห็นไหม
5: ม
4: ัน
5: ไฟม
4: ัน น่าจะมี
5: กับมา
4: ละครับอันนี้เป็นเปลือกหอย
5: ที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเสพไปที่หัก
4: เป็นหลอดยาวๆผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
6: เจอหอยมันเหมือนเศรษฐีนะคะ
7: เจอหอยแล้วหอยแดงอย่างลืมชื่อละแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
6: มาลำบาก
4: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
6: เร็วมานี่มาทางนี้
4: จะทำยังไงดีตายแล้ว
6: เอามือมาเนี่ยเนี่ยมือนี
4: ่
6: มาเดินมา
4: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
6: มาจัง
4: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
6: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาขี้ขี้ออกก่อน
4: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
8: เจอแล้วค่ะ
9: หอยข้าวสารค่ะ
4: ของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: อ้าวมาเร็วมาดู
8: หอยล้วนๆนี่
9: ข้างบน
8: เห็นไหมที่มันที่ฝั่งบนชี้อยู่
4: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุ่นค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณกับเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
8: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
10: ้มันพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
2: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
3: มี
2: จริงป่ะ
3: ผมได้มาเยอะมากเลย
2: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
11: ไม่
2: เรามีแบบไหนบ้าง
3: เจอในแบบอย่างเยอะ
2: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
4: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
2: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุดแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังมั่ง
7: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี
0: ้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่2เป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
4: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
2: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปใช้อะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะ เดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
9: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลองทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
11: เมื่อไรเราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวาน

0: เจอน้อยก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
1: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
0: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นเลยเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
2: ใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
3: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆนะว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
1: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
3: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปป่ะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
4: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
2: เห็นไหมขาวที่วงมนเป็นพายุเลย
3: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
2: มันม้วน
3: นะใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
1: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
2: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวรู้ไหมมันยาก
0: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
1: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
2: ผ่าฟันย่างมาเลนจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแรตูล่าขาดเลยค่ะ
1: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
5: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
1: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
5: ขอพักว่างก่อน
3: กระดึบกระดึบมาในไม้เมื่อวานเราเก็บมาเนี่ยมิน
1: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่า

0: กว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
1: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
2: แต่ก็ลองทำได้มันก็ควรจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
0: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มที่ต่อโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษา

0: ตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
1: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมา

ก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเรายังเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ

ไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000-30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60 ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่

ไม่เป็นธรรมกับประชาชนฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะฉะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านจันทร์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาสออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหาร

0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้นั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีนึงสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ6แสนล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ย พรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอ่ะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านนะเป็นกลุ่มเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาเกาะมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Pool เนี่ยฉันคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะ คุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณกลับไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสว.ฮะที่เขามีสว.เลือกตั้งกับสว.สรรหาสว.เลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสว.สรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.ส.ส.อะไรนะฮะส.ส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เรายังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำใ เกิดสิ่งแวดล้อม

0: ที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่มั้ยคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดมันโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนเนี่ยนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปอตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะเนี่ยตอนนี้ยุคนั้นนะที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบไหมเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่า ไอ้4 5ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย2 3คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่มั้ยสมมติว่าข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่มั้ยแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสวเองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสวอยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะนั้นเนี่ยสองส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือนะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยหนึ่งก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมครับนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนรโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่25นาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามูฮุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะเห็นไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจมันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะ มอจะมาจับแต่ฉันเนี่ย

ทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการแช่อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4 ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องส.ส.ยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.เนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยร่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรยังคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮีเดโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโรคเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮีเดโอตปะเพราะนั้นดิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ20

22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรันทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าไงว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบริการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หนิงคิดว่าบ้านเมืองเนี้ยมันยังแก้

0: ได
1: ้ยิ่งคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมารุ่นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O Ngenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C hereditaryCharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่พื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลย
2: นี่โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่เล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะค
3: ุณมันล้นลงมากเลยมันมีใครมาเก็บไหมอ่ะนี่มันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี่
2: อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้าน

0: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้
1: นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้ที่ยาเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
1: เอ
2: าลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะจ๊ะ
2: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
1: เล็กอย่างนี้คือมันม
2: ีแต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยีได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
2: ออ
1: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลยาย
1: ตาลยาย
2: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
3: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
4: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
5: ันจ
4: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช่
4: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
4: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
5: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
5: กินได้
6: ชิมได้นะ
4: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆคืนๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
3: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
4: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
4: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกโหนดเอาไว้ว่า

0: กิน
1: งอกหนวดงอกก็คือรากถูกไหมแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปบอกว่ากิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกิน
1: อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆกัน
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นอ่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
1: ะ
2: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นเด็กอ่ะจาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
3: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
4: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
4: คาดแล้วคาด
1: มันผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
4: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
4: เดี๋ยวคาดมา
1: ฮะ
4: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีมั้ย
1: อุ้ยดู
3: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
3: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอด

0: นั่นเอง
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาม
2: าล้างมาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ๊ะ
1: แม
2: ่เอาน้ำตาลใส
1: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
2: จ๊ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโหนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
1: น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มทีนี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: อ้าวพ
1: อโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
2: ื่อ
1: ม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
2: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
2: ใช้ต่อ
1: ม
2: ัน
1: มีรสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบ หวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแซ่บพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละมุน
2: อันนี้มันแซ่บตาลเหมือนขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
1: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
2: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
2: า
1: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช
1: ่จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลแน่
2: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี้ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
2: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้ะ
2: เนี้ยเหลื่อมชัยในแบบเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: นะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอจังเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกูเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
1: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
1: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัสดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
2: ่
0: อตอนอายุ8ขวบ
2: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
2: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
2: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
2: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาม่าเขาจะต้องมา

0: น้องๆมาเจอป้าๆเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
1: ทำไมถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
0: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าเทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดเขาว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได้
1: ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
2: ค่ะ
1: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
2: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
1: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
2: มีกินมีใช้
1: มีใช้แน่นอน
2: ใช
1: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
2: ได
1: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
2: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
1: ครับ
2: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
1: ่ครับ
2: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
1: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
2: ใช่ใช่อ้าวม้าสวัสดีเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
1: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
0: ใช่
1: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
2: ก็30ปีอ่ะ
3: โอ้โห
1: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
2: ใช
3: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
0: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
2: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่อ๋ออ
2: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
0: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
0: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
2: ถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
2: ทะเลาะกันเยอะ
3: ทะเลาะกันเยอะ
0: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
1: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าคำนี้อย่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่างแม่ลูก
0: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
2: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
0: ก็คือ
2: ทำไมเหรอ
0: ใช่
1: ก็มันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
0: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
2: ไม่รู้
0: เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไร
3: ปีดขึ้นมา
0: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
2: ่ใ
0: ช่ไม่เล่นการพนัน
2: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
0: ใช่ไม่น่าจะมี
3: ค่ะ
4: ชอบ
1: ชอบ

0: งในนี้ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
1: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ย
0: แบบไม่จบ
1: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
0: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
2: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
1: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
0: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
1: ก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
0: ไป
1: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
0: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
1: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสองท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบตัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
4: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
4: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
4: ้ใช่ครับ
0: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบเนี้ยจากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
5: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
1: ฟังไว้นะ ฟังไว้นะ
5: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดเราก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
3: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆเหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: ฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็ปล่อยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงามไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: อ
3: ุ้
2: ยเจ๊คะ
1: เก่ง
4: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
3: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
4: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
2: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะ
4: เดี๋ยว
3: อ้าวแม่มาเหรอ
4: แม่แต่เมื่อกี้เราพูดจริง
3: ๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
4: เออค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อุ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
3: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
3: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
4: เอ้ย
3: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
4: ดีเลยค่ะ
3: ไม่ได้
4: ค
3: ุ
4: ณแม่
3: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกอ้วนเพลกันพอดี
4: โอ้
1: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
4: ะ
1: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
4: ได้ค่ะคุณแม่
1: หนึ่งแม่ว่าน
3: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
4: ได้ค่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
3: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
1: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงThank you.
3: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมอะมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำค่ะ
0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเออเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมันกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบ่นคือแบบเอ๊ะแหล่เขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะได้ว่าไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบเออการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะปรากฏมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจ
1: อย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบเอออย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสัก1คนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: เออใช่มั้ย
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสับให้เรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
3: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใครไปเลย
3: เพราะนี่ไม่รู
1: ้
3: ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
3: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
3: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
3: ครับ
1: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
3: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโกลือรู้หรือยังว่าไม่ไหนเป็นผู้ชายอย่างงี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะฮะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เม้นแชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
1: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
3: อ
1: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วก็ส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งที่อาม่าก็ได้เออสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ
0: ่ะ
1: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านลง ซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโลงศพตั้งโลงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแลนด์มาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
1: ไม
3: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
1: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู่เรามีไปแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบชงฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
3: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบอ่ะเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
1: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ้ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
3: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
1: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2นะฮะต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็คของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็คเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็คในชีวิตประจำวันนะ
0: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
1: ้
0: นยังไงคะ
1: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
3: ครับ
1: เราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องนึงก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นั่นนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงโทรมาบอก1ป้าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊เป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะ ตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
2: ไม่รู้
1: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องให้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
3: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
2: เมื่อไม่นาน
1: ไม่นานมานี้เอง
3: มัน

0: านคือหลักเดือนหรือหลักปี
1: หลักเดือน
2: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
0: ก็คือปีนี
1: ้ใช่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
2: ปั๊บปีหนึ่งเลสเซปีหนึ่งโดยประมาณ
0: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
2: มัน
0: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
2: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: คือขับรถ
2: ขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
1: จะพูดอะไร
2: จะพูดอะไรแบบเว้ยน้องมองหน้าแล้วอย่างเงี้ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
1: ไม่มี
2: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็จิ้มโทรศัพท์
2: ไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็โทรศัพท์
2: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
2: นี
1: ่
3: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
1: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
2: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
1: ไปกิน
2: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
0: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียร์นะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมอึมบึมบึมเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกันฟิลกูดครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ่ะ
3: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: ไวจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม่
3: สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กัน